ขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20วินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะ

ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้า

คะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่ง

แอมม่าเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่
จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะ

0: ดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1

1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5r แล้วก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสพท.ซึ่งในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีตอนพิเศษมานำเสนอในชื่อตอนว่าสร้างฝันปั้นอาชีพซึ่งจะนำทุกท่านไปรับชมเวทีการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโครงการตามพระราชดำริระดับสพท.โดยมีคุณยศเนธธรรมปานเป็นพิธีกรค่ะไปรับชมกันค่ะ

0: ด้วยพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเวทีแห่งการเรียนรู้และการแสดงศักยภาพจึงเกิดขึ้นอีกครั้งภายใต้หัวข้อสร้างฝันปั้นอาชีพจากการแข่งขันระดับภูมิภาค4จุดปทุมธานีสงขลาเชียงใหม่และสกลนครครอบคลุมภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแทนนักเรียนผู้ชนะเลิศจากทุกภูมิภาคได้เดินทางมารวมกันณโรงแรมเอวาน่าบางนากรุงเทพมหานครประชันความสามารถใน7กิจกรรมทั้งการเล่านิทานการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีตัดปะฉีกการวาดภาพระบายสีการคัดลายมือภาษาไทยการเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอดจนการนำเสนอผลงานนักเรียนทุกกิจกรรมล้วนบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับแนวพระราชดำริที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลทั้งพละศึกษาพุทธิศึกษาจริยศึกษาและหัตถศึกษาวันที่6สิงหาคม2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้นายภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการแข่งขันก่อนที่นักเรียนผู้ชนะเลิศจาก4ภูมิภาคจะก้าวสู่เวทีระดับสพท.เพื่อร่วมแข่งขันและแสดงความสามารถผ่าน7กิจกรรมก่อนปิดฉากการแข่งขันระดับสพท.ประจำปี2569ในวันที่7สิงหาคมพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศนักเรียนผู้ชนะเลิศทั้ง7กิจกรรมจะเป็นตัวแทนสพท.สู่การแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติต่อยอดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธานให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป
1: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้แป้งพาทุกท่านมาอยู่กันที่โรงแรมเอวาน่าบางนากรุงเทพมหานครค่ะเพื่อมาชมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารประจำปี2569ค่ะภายใต้หัวข้อสร้างฝันปั้นอาชีพข้างในนะคะมีการแสดงผลงานพร้อมกับการแข่งขันทักษะของน้องๆ นักเรียนกันนะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าด้านในเนี่ยมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบูธนึงนะคะจากโรงเรียนบ้านโคกสยาค่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะโอเคน้องๆมาจากโรงเรียนไหนกัน
2: โรงเรียนบ้านโคกสยาค่ะ
1: จังหวัดไหนคะ
2: จังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากๆเลยโรงเรียนนี้นำเสนออะไรเล่าให้พี่ฟังนิดนึง
2: สี่ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพนักธุรกิจน้อยยุค 4.0
1: สงสัยแป้งคงต้องทำท่ามั้งแล้วแหละโอเคนะคะโอเคมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เล่าให้พี่ฟังนิดนึงค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แปรรูปจากอะไร
3: ถั่วลิสง
4: ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสงโอเคถั่วลิสงแล้วก็มีน้ำผึ้งใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: น้ำผึ้งโอเคอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่น้องๆทำกันเองหมดเลยถูกไหมคะสี่ฐานมีฐานอะไรบ้าง

0: านที่1
1: เกษตรกรรม
2: หัตถกรรมศิลปกรรมค่ากรรมค่ะ
0: สนุกไหม
1: สนุกค
0: ่ะสนุกมากเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่หวังว่าพี่คงจะได้ไปหาเนาะเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องๆกันที่โรงเรียนนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมากันต่อมูดที่2เลยนะคะได้แก่โรงเรียนอะไรคะน้องๆมาจากเรียนนะคะ
3: โรงเรียนจิตศาสตร์ค่ะ
0: จากจังหวัดอะไรคะ
3: ปทุมธานีเขต2ค่ะ
0: โอเคค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีฐานกิจกรรมหรืออะไรยังไงบ้างคะ
4: ใช่ค่ะโรงเรียนของเราจะเป็นมีกลุ่มเกษตรกรโรงเรียนร่วมจิตศาสตร์ค่ะก็คือสมมติว่าอันนี้จะเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะพวกเราก็ได้นำมะม่วงที่อยู่ในกิจกรรมไม้ผลเนี่ยค่ะเราก็ได้นำมาทำเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็คือเรามาขายให้เคฮากิเกษตรเคฮากิก็เอามาทำแล้วก็ต่อยอดนำไปขายได้เงินค่ะ
0: แรงบันดาลใจยังไงถึงได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้บ้างคะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมเอ่ย
4: ก็คือพวกเราร่วมกันทำกับครูที่ปรึกษาค่ะ
0: ทั้ง3คนเลย
4: ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มยกเกษตรกรด้วยค่ะท
5: ั้
4: ง
5: มาช่วย
4: ป .4 ถึงป .6 ค่ะเพราะว่าที่เราไม่เอา1 2 3เพราะว่าอายุยังไม่ถึงค่ะ
0: อ๋อก็จะยังเป็นน้องๆอยู่เนาะแสดงว่าที่อยู่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ใช่มั้ยคะ
4: อันนี้จะเป็นไข่เค็มสมุนไพรใบเตยค่ะแล้วได้รับความรู้มาจากบริษัทนีโอค่ะเพราะว่าบริษัทของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนเราแล้วเขาก็ได้มาสอนเราก็เลยครูก็เลยได้เอามาแบบสอนให้เป็นความรู้ได้นำไปต่อยอดได้เลยค่ะ
0: ทำไมมันลูกใหญ่จังเลยอะลูก
4: อันนี้จะเป็นไข่เป็ดค่ะ
0: โอ้โหไข่เป็ด
4: อันนี้มีไข่ลูกเตยค่ะก็ได้มาจากกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะที่ชื่อว่าอารมณ์ดีก็เพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยครับ
5: เปิดเพลงให้ไก่ฟังค่ะ
4: ชามะนาวน้ำผึ้งชนรงค์ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อมีชามะนาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งเนาะ
4: ใช่ค่ะ
6: น้ำผึ้งน้ำผึ้งชันโรงค่ะ
0: น้ำผึ้งชันโรงนะคะทำเองไหมเนี่ย
4: ทำเองค่ะ
0: เยี่ยม
4: ผู้ที่ปรึกษา
0: สุดยอดมากๆเลยนะคะและนี่ละค่ะก็คือผลิตภัณฑ์จากน้องๆนักเรียนโรงเรียนร่วงจิตประสาทและเดี๋ยวเราไปกันต่อกันบูธที่3เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆจากโรงเรียนอะไรกันลูก
7: โรงเรียนบ้านโคกป่ากุ้งค่ะ
0: จังหวัดอะไรคะ
7: จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
0: โอ้วันนี้มีอะไรมานำเสนอพี่เอ๋ย
7: ไส้กรอกปลาค
0: ่
7: ะ
0: ไส้กรอกปลาแล้วมีอะไรอีกคะ
7: ขนมจีบไส้ปลาค่ะ
0: โอ้โห
7: ซาลาเปาไส้ปลาค่ะ
0: อันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงเรียนจัดทำกันเองเลยใช่ไหม
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: น้องๆทำกันเองเลย
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ได้รับความรู้อะไรบ้างจากการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เล่าให้พี่ฟังหน่อย
7: มีวินัยค่
0: ะ
8: มีความสามัคคี
0: มีความสามัคคีด้วย
9: มีความรับผิดชอบ
0: ค่ะแล้วสนุกไหมกับการทำกิจกรรมเหล่านี
7: ้สนุกมากค่ะ
0: โอเคอยากให้พี่ได้ลองชิมอันไหน
8: ไส้กรอกปลา
0: ไส้กรอกปลาโอเคก็คือน้องๆมาอยู่กิจกรรมนี้กันได้ยังไงคะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไง
8: เอาปลาสดๆไปขายค่ะ
0: ค่ะ
8: แต่ว่าได้ราคาตกต่ำค่ะเรามาแปรรูปค่ะ
7: เพื่อสร้างคุณค่าให้
0: ค่ะอ๋อนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
8: มีค่ะ
10: ข้าวแตนแล้วก็ชาเป็น
0: อ๋อก็คือจะเป็นอาหารทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นข้าวแตนนะคะทำเองไหมลูก
7: ทำเองค่ะ
0: จริงเหร
7: อ
0: จริงค่ะสนุกไหม
7: สนุกมากค่ะ
0: สนุกมากเหรอมีวิธีทำยังไงเล่าให้ฟังบ้างได้ไหม
7: เอาข้าวที่นึ่งไปแล้วมาใส่น้ำแตงโมค่ะแล้วก็รอจนกว่าข้าวจะดูดซึมน้ำแตงโมค่ะแล้วถ้ามันดูดซึมเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่แป้นพิมพ์แล้วก็ไปตากแดดค่ะแล้วก็ไปทอดได้เลยค่ะ
0: โอเคแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: อ
7: ๋
0: อเก่งมากมากเลยนอกจากนั้นพี่ก็ยังเห็นมีอะไรนะอ๋อซาลาเปากับขนมจีบก็คือตามที่หนูๆได้นึ่งกันเข้าไปนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่กลับมาหาใหม่อีกรอบนะ
7: โอเคค่ะ
0: โอเคนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่หน้าบูธของโรงเรียนบ้านผาเยอค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
11: สว
0: ั
11: สดีค่ะ
12: วันนี้นะคะเด็กโรงเรียนบ้านผาเยอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนS2นะคะได้มานำเสนอผลงานในชื่อว่าสมาร์ทฟาร์มคิดนะคะซึ่งในสมาร์ทฟาร์มคิดตลาดของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าของนักเรียนนะคะจากฐานการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะจากฐานเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีผักผลไม้มีอะโวคาโดซึ่งทั้งหมดนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็มาจากในโรงเรียนและเด็กได้เรียนรู้เองนะคะรวมไปถึงมีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเหลืองจากหัวไผ่ทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มีสเปรย์ตะไคร้หอมนะคะมีน้ำพริกปลาดุกแล้วก็น้ำหมักชีวภาพซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเราก็จะนำทั้งหมดทุกอย่างนะคะมาผลิตเป็นเส้นบะหมี่เกี๊ยวของเราไฮไลท์ของเราก็คือบะหมี่เกี๊ยวนะคะบะหมี่เกี๊ยวสำหรับเด็กๆบนดอยเป็นเรื่องที่หาได้ทานรับประทานได้ยากมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็กระบวนการผลิตเส้นของเรานะคะเด็กๆผลิตเส้นเองนะคะเส้นที่ผลิตจากสีธรรมชาติจากสมุนไพร

0: ไปในที่มีอยู่ในชุมชนนะคะห่อเกี๊ยวเส้นแป้งอะไรต่างๆรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ
1: คือหนูนะคะเป็นตัวแทนนักเรียนแกนนำของฐานทำเส้นค่ะฐานทำเส้นนะคะก็จะมีความสนุกมากเลยค่ะได้นวดแป้งได้รีดแป้งอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาทำเกี๊ยวนะคะก็สนุกค่ะเพราะว่าได้ทำกับเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาทำเส้นนะคะก็จะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยค่ะแล้วก็เลยทำด้วยกันก็เลยสนุกค่ะก็มีเครื่องค่ะเครื่องนวดแป้งค่ะสีนะคะสีของเรานะคะก็จะเป็นสีเขียวจากใบเตยค่ะสีเหลืองจากไข่ไก่และสีแดงจากแกนฟางค่ะ
2: และนี่แหละค่ะก็คือผลผลิตนะคะจากโรงเรียนบ้านผาเยอะค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านห้วยกองนะคะ
2: โรงเรียนบ้านห้วยกอง
4: ห้วยกองค่ะ
2: ห้วยกองจังหวัดอะไรคะ
4: จังหวัดน่านค่ะ
2: จังหวัดน่านเลยมาชุดสวยงามมากเลยนะคะ
4: ค่ะ
2: อยากให้น้องๆนำเสนอให้พี่ฟังนิดนึงนะคะว่าฐานเนี้ยมีการเรียนรู้อะไรยังไงบ้างคะ
4: สร้างฐาน5สายทางแห่งการเรียนรู้ขึ้นมานะ
2: คะ
4: ฐานที่1ก็จะเป็นเกษตรแบบองค์รวมก็จะมีผักกาดขาวแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มะระค่ะแล้วก็มะเขือเปราะค่ะมีมะนาวด้วยค่ะอันนี้จะเป็นฐานที่2
5: นี่นะคะ
2: อ
5: ันนี้ก็จะเป็นบราวนี่ค่ะพวกหนูทำมาจากโรงเรียนเลยค่ะอันนี้ก็จะขายประมาณ10บาทค่
2: ะ
5: อันนี้ก็คุกกี้เหมือนกันค่ะจะขาย10บาทพวกหนูก็ทำมาจากโรงเรียนค่ะ
4: คาเฟ่ห้วยฟองพวกหนูได้ทำน้ำเสาวรสค่ะแล้วก็น้ำมอนค่ะอันนี้จะเป็นฐานที่4การจัดการทำบัญชีสากลและธนาคารโรงเรียนค่ะอันนี้พี่ๆธนาคารนนทสินได้มาสร้างธนาคารให้พวกหนูในโรงเรียนค่ะ
2: โอเค
6: นี่นะคะก็คือพวงกุญแจจากฝาเปิดพลาสติกไข่อ
2: ันนี้เป็นฐานที่5ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: ก็คือขยะสร้างรายได้นะคะพวงกุญแจรักโลกนะคะจากขยะพลาสติกน่ารักมากๆเลยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอยากให้เล่าให้พี่ฟังนิดนึงว่า5ฐานเนี่ยที่น้องๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนี่ยชอบมากน้อยแค่ไหนสนุกไหมยังไงบ้าง
4: พวกหนูชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็พวกหนูได้ทำขยะสร้างรายได้แบบสนุกมากๆเลยค่ะ
2: สนุกมากเลยทั้ง3ท่านเลยใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคทั้ง5ฐานกิจกรรมทั้งหมดนะคะและดูมีความสุขมากเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลองติดตามกันดูว่า5ฐานกิจกรรมนี้นะคะของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันบูธถัดไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง5บูธที่เราได้รับชมกันไปนะคะน้องๆ นะคะมีความรู้ความสามารถแล้วก็เก่งกันทุกคนเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบอีก5บูธที่เหลือนะคะอยากจะเชิญทุกท่านค่ะได้รับชมการสัมภาษณ์นะคะของน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทกิจกรรมกันเลยค่ะเชิญค่ะดีใจไหมคะ
7: ดีใจค่ะ
2: รู้สึกยังไงบ้างคะ
7: รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆ
2: แล้วหนู
7: ภูมิใจมากๆเลยค่ะอยากเข้าไปเรียนหนักประเทศต่อค่ะก็ได้ชนะอีกพ่อแม่ก็ได้ดีใจค่ะ
8: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ในรายการฉีดตัดปากค่ะของระดับอนุบาลค่ะเด็กทั้ง3คนนี้ไม่มีนามสกุลค่ะเพราะเป็นเด็กชายขอบค่ะละวินเลยค่ะถามมาไกลค่ะก็รู้สึกตื่นเต้น เป็นเกียรติมากเลยค่ะมือสั่นแล้วนะค
9: ่
8: ะ
9: ได้รับรางวัลชนะเลิศในการวาดภาพระบายสีชั้นม.6ครับก็ได้เตรียมตัวกับผู้ฝึกสอนนะครับครูวัฒนาเถาวันดีครับเป็นการฝึกวาดภาพเป็นภาพที่คิดแบบไว้ตั้งแต่รอบภูมิภาคครับก็ได้ชนะเลิศมานะครับก็ได้มาฝึกต่อเรื่อยๆครับจนมาแข่งเนี่ยนะครับก่อนแข่งก็ฝึกนอนเกือบตีหนึ่งเลยครับก็ฝึกนานมากครับมีความรู้สึกภูมิใจครับที่ตัวเองทำได้ขนาดนี้ครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ขนาดนี้ครับก็ต่อไปก็จะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับก็หวังว่าจะได้แชมป์ครับ
10: หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้รางวัลชนะเลิศหนูซ้อมมานานมากค่ะแล้วหนูก็ดีใจที่ได้มาแข่งต่อระดับนี้หนูรู้สึกว่ามันดีสำหรับหนูมากๆขอบคุณค่ะ
11: วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับเป็นคนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับก็เลยมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ครับ
12: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในโครงการกปด.นะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับที่มีพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษนะครับ
13: รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะก็มือสั่นทำตัวไม่ถูกเลยค่ะแล้วก็ฝึกฝนมาเป็นเวลานานมากเลยค่ะแล้วก็มีคุณครูในการช่วยดู

0: ความถูกผิดแล้วก็สอนใช้เทคนิคต่างๆในการเขียนในการเว้นวรรคค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูโรงเรียนบ้านโคกสยามนะคะในฐานะที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะก็มีความภาคภูมิใจแทนเด็กนักเรียนนะคะที่ได้นำเสนอเรื่องการสร้างอาชีพอะค่ะเพราะว่าเด็กๆจะได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพในอนาคตได้ค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นคุณครูโรงเรียนในโครงการนะคะเพราะว่าได้พระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะคะในการพัฒนานักเรียนแล้วก็บริบทของชุมชนต่อไปอะค่ะ
3: วันนี้พวกหนูดีใจมากๆที่ได้ชนะเลิศค่ะมีความภาคภูมิใจค่ะ
4: ครับก็ความภาคภูมิใจก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดนะครับที่ได้ทำงานในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริหรือโรงเรียนกพด.ครับซึ่งสมเด็จพระนิธิถาเนี่ยท่านได้ทรงสนับสนุนทุกๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องวิชาการแล้วก็เรื่องของอาชีพที่เด็กๆกำลังจะทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเด็กบ้านเราเนี่ยซึ่งถือเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสเนี่ยได้รับโอกาสตรงนี้ก็เป็นความหากรณาที่คุณอันใหญ่หลวงครับ
5: ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์วิทยาคมค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาแข่งการนำเสนอผลงานนักเรียนค่ะซึ่งเราก็ได้นำข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเราค่ะข้าวบือสงบมาต่อยอดแล้วก็มานำเสนอในเวทีการแข่งขันแห่งนี้ค่ะทำให้หลายๆโรงเรียนนะคะได้เห็นข้าวบือสงบของเราได้รู้จักข้าวบือสงบของเราอีกทั้งเรายังได้มีประสบการณ์ในการไปเยี่ยมชมบูธอื่นๆอีกด้วยค่ะก็ทำให้วันนี้เราได้ความรู้ไปมากขึ้นค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะแล้วก็จะถ้ากลับโรงเรียนไปแล้วก็จะไปพัฒนาต่อยอดในด้านของทั้งบูธทั้งการนำเสนอแล้วก็ไปพัฒนาข้าวบูธสงบแล้วก็ข้าวท้องถิ่นของเราต่อไปค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้สึกจากน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้นะคะนี่แหละค่ะก็คือความพยายามนะคะความเพียรของน้องๆทุกท่านนะคะที่ก้าวเข้ามาสู่กิจกรรมนี้เวทีนี้นะคะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะต่อกันที่บูธถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆจากโรงเรียนอะไรครับ
7: โรงเรียนบ้านสลับใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ
6: โอเควันนี้มีอะไรนำเสนอให้พี่ฟังบ้าง
7: มานำเสนอขนมของพวกเราเลยค่ะ
6: ค่ะขนมอะไรคะ
7: อย่างแรกก็คือเค้กค่ะชื่อของเค้กก็คือฟัฟฟี่ซีบูค่ะ
6: โอ้โหชื่อน่าทานมาก
7: อย่างที่สองก็คือคุกกี้ค่ะชื่อของคุกกี้ก็คือคริสปี้ซีบูค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะไปต่อค่ะอะไรอีกคะ
8: นูกัตค่ะ
6: นูกัตค่ะโอ้โหกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะนูกัตค่ะ
7: ชื่อของนูกัตก็คือซีบูนูกัตค่ะ
6: ซีบูนูกัตค่ะไปต่อไหมคะ
8: ครอบครองค่ะ
6: ครอบครองค่ะ
7: ซึ่งครอบครองคาราเมลก็คือชื่อของครอบครองคาราเมลก็คือคริสปี้ซีบูค
6: ่ะได้แรงบันดาลใจมายังไงกับการทำกิจกรรมนี
7: ้พวกเราชอบทำขนมค่ะ
6: ชอบทำขนมกันหมดเลยนะคะอันนี้อยู่ชั้นไหนกันบ้างคะ
7: อยู่ม .1 ค่ะ
6: ม .1 แล้วนะคะก็คือชอบทำขนมแล้วก็เลยมารวมกลุ่มกันหรอ
7: ใช่ค่ะ
6: เพื่อนกับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็เริ่มทำชิ้นแรกที่ทำจำได้ไหม
8: จำได้ค่ะนูกัตค
6: ่
8: ะ
6: โอเคนูกัตเลยแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยอดผลผลิตมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
6: ก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องๆนำเสนอนี้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะคะจำหน่ายที่ไหนคะ
7: จำหน่ายในร้านชุมชนแล้วก็สังกัดโรงเรียน
6: โอเคนะคะซึ่งนี่เลยมันคือวัตถุดิบที่มาจากเหล่านี้ใช่ไหมโอเคมีอะไรบ้างคะ
7: มาแปรรูปเป็นข้าวฝันแห้งข้าวมูน้ำแล้วก็ข้าวกรองค
6: ่ะอ๋อก็คือผลิตภัณฑ์เดิมก็คือจากนี่เลยคือข้าวซีบูกันตังนะคะแล้วก็มาแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะเป็นวัตถุดิบเหล่านี้แล้วก็ค่อยมาผสมผสานให้เป็นขนมตามที่น้องๆคิดค้นกันขึ้นมาค่ะหลังจากนี้คิดว่าจะมีต่อยอดอีกไหม
7: มีค่ะ
6: คิดไว้ในใจว่าจะเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้
8: ขนมเพื่อสุขภาพค่ะ
6: ขนมเพื่อสุขภาพนะคะ
7: อย่างเช่นกาโนล่าค่ะ
6: โอเคน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวพี่รอนะ
7: ค่ะ
6: รอชิมนะคะนะคะคือถ้าน้องๆสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมที่
7: ใช่ค่ะ
6: เว็บไซต์หรือว่าเพจของโรงเรียนเน
7: า
6: ะ
7: สแกนตรงนี้ก็ได้ค
6: ่
7: ะ
6: สแกนตรงนี้ก็ได้เลยนะคะก็คือสามารถเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ทราบถึงผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเรามาเจอบูธสำคัญบูธนึงเลยโอ้โหเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากโรงเรียนนี้เลยค่ะโรงเรียนอะไรคะ
9: โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีค่ะ
6: จังหวัด
9: นครนายกค่ะ
6: โอ้โหเป็นน้องๆนะคะก็จะเป็นช่างทำเล็บใช่ไหม
9: ใช่
6: โอ้โหมือโปรมากนะคะตอนนี้นะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะแบบตื่นเต้นมากคืออยากจะทำมากเลยตอนนี้อยากจะแบบทดลองแต่ว่าด้วยความที่ว่าทำมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีวิธีไหนเพิ่มได้บ้างเนาะมีอะไรแนะนำพี่บ้างคะ
9: พี่เล็บพี่แป้งดูแล้วก็คือหนูสามารถเพิ่มงานปั้น
6: อ่ะ
9: นี่คืองานปั้นของเราสามารถเพิ่มลงบนเล็บพี่แป้งได้อย่างสวยมาก
6: นี่โอ้โหพรีเซนต์พราวทูพรีเซนต์เต็มที่ค่ะสวยเลยใช่ไหมคะ

0: านปั้นแล้วเรายังมีงานเพ้นท์ให้พี่แป้งเลือกเพ้นท์ได้ลวดลายตามความชอบเลยหลังจากสีพี่แป้งแบบทำมาแล้วอาจจะเพิ่มลายเพ้นท์แบบสวยมากกว่าเดิมค่ะ
1: น้องๆเดี๋ยวพี่จะถามหน่อยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแบบอยากจะทำกิจกรรมนี้
0: จากความชอบของพวกหนูเลยค่ะจากความชอบของพวกหนูคือพวกหนูชอบด้านความสวยความงามนี้เป็นหลักอยู่แล้วแล้วต่อจากนี้คือหนูก็มาคุยกับน้องน้องก็คือชอบด้านเดียวกันกับหนูหนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรามันทำกันไหมเริ่มลงทุนขึ้นมาเรื่อยๆหนูก็เริ่มมีแบบว่ามีกำลังใจเพราะว่าเราได้รายได้จากการทำเล็บตรงนี้เราก็เลยเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะมาทำที่ร้านเนาะเพราะเราก็มีนี่เลยใช่ไหม
0: พร้อมแถมตะไบแล้วก็กาวติดให้เรียบร้อยค่ะ
1: อุ้ยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวมือสั่นเลยเพราะว่าดีใจเลยเนี่ยคือที่มือสั่นนี่คือแบบว่าตื่นเต้นอ่ะอยากติดทุกอันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวแป้งขอไปทำก่อนละกัน
0: อุ้ย
1: เดี๋ยวลองดูให้พี่ก่อนนะว่าทำแบบไหนนะขอบคุณนะคะนี่แหละค่ะก็คือผลผลิตดีๆอีกหนึ่งผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนบ้านโนตาห้วยตะกั่ววิทยาค่ะ
1: จากจังหวัด
2: ขอนแก่นค่ะ
1: โอเคเรามาพี่ฟังนิดนึงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
3: เป็นแป้งกล้วยออร์แกนิกค่ะ
1: แป้งกล้วยออร์แกนิกนะ
3: แล้วนำมาแปรรูปเป็นเบเกอรี่ค่ะมีบราวนี่คุกกี้แล้วก็เค้กกล้วยหอมค่ะ
1: โอ้โหก็คือผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมาจาก
3: แป้งกล้วย
1: แป้งกล้วยนี้เลยแล้วก็ไปที่ผลิตภัณฑ์แล้วก็แปรรูปเป็น
3: เบเกอรี่
1: นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหมดเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดพี่ทานเราพี่ก็จะสุขภาพดี
3: ใช่ค่ะ
1: เหมือนน้องๆเลยนะคะผลผลิตเหล่านี้มาได้ยังไงแรงบันดาลใจมาเข้าชุมนุมหรืออะไรยังไง
3: เป็นเพราะว่าที่โรงเรียนของเราปลูกแป้งกล้วยน้ำปลูกกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็ที่ชุมชนก็ปลูกพอเกิดปัญหากล้วยน้ำว้าโตขึ้นพร้อมกันเข้าสู่ตลาดกล้วยล้นตลาดค่ะราคาผลผลิตตกต่ำลงพวกเราเห็นปัญหานี้จึงนำกล้วยมาทำเป็นแป้งกล้วยน้ำว้าค่ะสามารถเก็บได้นานถึง1ปีเลยนะคะ
1: แล้วก็แปรรูปออกมาเป็น
3: เบเกอรี่
1: ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: พี่ชิมได้ไหม
4: ชิมได้ค่ะ
1: นำเสนอชิ้นไหนคะ
4: เป็นบราวนี่เลยค่ะ
1: โอ้โหแสดงว่านำเสนอภูมิใจนำเสนอบราวนี่น่ารักมากเลยแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราทำขึ้นมาแล้วเราจำหน่ายไหม
4: จำหน่ายค่ะ
1: ที่ไหนคะ
3: สากลในตลาดของอำเภอค่ะแล้วก็ในชุมชนค่ะ
1: มีทั้งสากลโรงเรียน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในตลาดชุมชนของอำเภอด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: เยี่ยมมากๆเลยนะคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและนี่ค่ะเราอยู่กับอีกบูธนึงค่ะบูธนี้จากโรงเรียนไหนคะ
5: โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรนำเสนอให้พี่ฟัง
7: วันนี้มีน้ำพริกค่ะ
1: น้ำพริก
7: ใช่ค่ะเราเอาผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนอำเภอภูพานของเรามาแปรรูปเป็นน้ำพริกค่ะ
1: อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครโอเคนะคะเป็นน้ำพริกอะไรบ้าง
7: น้ำพริกแอลมอนอีสานค่ะน้ำพริกสมุนไพรไก่ดำภูพานน้ำพริกสมุนไพรหวายใหญ่ภูพานน้ำพริกสมุนไพรแอลมอนอีสานแล้วก็น้ำพริกสมุนไพรปลาย่างค่ะเราได้อยู่ในชมรมหัตถกรรมเราจะมีการคิดค้นสูตรน้ำพริกเราจะมีการแข่งขันตลอดศิลปะหัตถกรรมในทุกๆปีค่ะแล้วเราก็พัฒนาเรื่อยๆตลอดมาค่ะ
1: ก็คือแสดงว่าแรกเริ่มเนี่ยก็คือจะมีอาจจะมี1น้ำพริกหรือ2น้ำพริกก่อนใช่มั้ยครับแต่ละสูตร
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วน้องๆก็ค่อยๆ
7: แต่ปีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆปีค่ะ
1: ล่าสุดสูตรล่าสุดคือ
7: สูตรล่าสุดคือแอลมอนด์อีสานแบบแห้งแล้วก็
1: ปลาย่างไปหน่อยได้ไหม
7: ได้ค่ะ
1: เห็นอะไรแอลมอนด์อีสาน
7: แอลมอนด์อีสานตอนนั้นค่ะ
1: ไหนลูก
8: ตรงนี้ค่ะ
7: หยิบขึ้น
1: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นแบบแห้งสูตรแห้งแล้วก็จะมีแบบสูตรผัดอันไหนเผ็ดกว่ากัน
8: ความเผ็ดพอดีทานเท่ากันหมดค่ะ
1: เท่ากันหมดอ๋อนึกว่าเพราะบางทีอ่ะสูตรแห้งจะเผ็ดกว่าสูตรแบบผัดหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือความเผ็ดพอประมาณที
7: ่
1: ทานได
7: ้ใช่ค่ะ
1: นอกจากทำน้ำพริกแล้วเนี่ยน้ำพริกเนี่ยไม่ใช่แค่ทานกับข้าวเท่านั้น
7: ใช่ค่ะ
1: สามารถ
7: เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดได้ด้วยค่ะ
1: ที่น้องๆนำมาเสนอวันนี้ก็จะมี
7: กะหรี่เป็นหมั่นโถ
1: ใช่ไหม
7: ปอเปี๊ยะกะหรี่ปั๊บแล้วก็แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหก็คือทุกอย่างเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์จากน้ำพริกที่เราทำเองหมดเลย
7: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เข้าไปเป็นส่วนผสม
7: ใช่ค่ะ
1: เป็นอาหาร
7: เป็นอาหารเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นค่ะปราชญ์นุชกรรมของเรานะคะชิมช็อปใช้สามารถเลือกซื้อเลือกขายอันได้ค่ะ
1: ก็คือมีเพจใช่ไหม
7: มีเพจชมนุมค่ะ
1: ใช
7: ่ค่ะ
1: ติดตามได้ที่
7: ชมนุมภาคกรรมเพจชมนุมภาคกรรมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีค่ะ
1: โอเคค่ะนี่แหละค่ะก็คือความแปลกใหม่นะคะแล้วก็ความหลากหลายทางความคิดของเยาวชนไทยของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากเลยนะคะ
9: ขอบคุณค่ะ
1: ไปกันต่อค่ะนี่เลยค่ะน้องๆจากโรงเรียนอะไรคะ
10: โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สว
1: ั
10: สดีค่ะ
1: อุ๊ยพี่อยากใส่ชุดแบบนี้มากจังเลยทำไงอ่ะ
10: สั่งซื้อได้ที่ชุมชนของเราหรือว่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้เลยค่ะ
1: น้องช็อตฟิลอีกแล้วหรือว่าน้องจะบอกว่าเดี๋ยวหนูให้ยืมก่อนนะคะ

0: โอเคได้ค่ะให้น้องๆนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานของโรงเรียนนิดนึงค่ะ
1: ผลงานของเรานะคะก็จะเป็นผลงานเกี่ยวกับข้าวบุษงกค่ะซึ่งเราก็จะนำข้าวบุษงกของเรานะคะมาเอาซึ่งข้าวของบุษงกของเราค่ะเดิมทีเป็นข้าวที่แบบไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วค่ะเราก็เลยได้มีการนำข้าวชนิดนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด10ผลิตภัณฑ์ค่ะก็คือนี่เองค่ะ
0: ข้าวอะไรนะลูก
1: ข้าวบุษงกค่ะ
0: บุษงก
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ออกเสียงถูกใช่ไหมคะอ๋อบือสงบ
1: ใช่ค่ะบือจะแปลว่าข้าวค่ะส่วนสงบก็คือเหมือนแบบเนื้อแดงข้าวเนื้อแดงข้าวสีแดงเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเป็นข้าวพื้นเมืองของที่ภาคเหนือหรอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นของอำเภอศพเมย
0: เป็นของอำเภอศพเมยเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ข้าวแล้วก็แปรรูปไปเป็นวัตถุดิบเหล่านี้หรอคะเป็นของเครื่องใช้มีก็มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ก็จะมีเป็นกรีกโยเกิร์ตค่ะ
0: นี่เลยกรีกโยเกิร์ตค่ะค่ะ
1: แล้วอันนี้ก็จะเป็นกระดาษจากฟางข้าวค่ะ
0: ค
1: ือเราต้องการทำแนวคิด zero waste มาใช้ในโรงงานของเราไม่ให้เกิดขยะค่ะแล้วก็เลยนำมาทำเป็นกระดาษจากฟางข้าวค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวบือสงบเหมือนกันค่ะ
0: โอเคก็จะมีโยเกิร์ตแล้วก็น้ำนมข้าวนะคะมีอะไรอีกไหมเอ
1: ่
0: ย
1: ทั้งหมดนะคะก็จะมีคุกกี้ข้าวบือสงบแล้วก็ข้าวพองบาค่ะ
0: ข้
1: าวพองก็มีค่ะข้าวพองเป็นแบบ
0: ที่น้องหยิบมาทั้งหมดนี้จะเป็นของพี่หมดเลย
1: สามารถซื้อได
0: ้โอเคแล้วมีจำหน่ายเน
1: า
0: ะอันนี
1: ้มีนี่ค่ะโคมไฟค่ะ
0: โคมไฟนี่ก
1: ็กระดาษที่เราทำเองค่ะแล้วก็มาตัดเป็นโคมสงบของภาคเหนือเลยค่ะ
0: โอเคก็คือมาจากผลิตภัณฑ์ข้าวบือสงบทั้งหมดเลย
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีสบู่จากน้ำนมข้าวอีกด้วยค่ะ
0: โอ้โหสบู่น้ำนมข้าวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้จะใช้ยังไงหมดคะเนี่ย
1: ใช้ในโรงเรียนค่ะยังสบู่นะคะแล้วก็มานำมาใช้ในโรงเรียนค่ะเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของโรงเรียนค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็นำไปจำหน่ายในร้านค้าหรือว่าชุมชนในหมู่บ้านของเราด้วยค่ะแล้วก็มีศูนย์เห็ดก้อเหลี่ยวของอบจ.แม่ฮ่องสอนด้วยค่ะ
0: โอ้โหเยอะมากๆเลยเราสามารถติดตามได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: แล้วจากการเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดเนี้ยกิจกรรมทั้งหมดเนี้ยน้องๆได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง
1: ค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการผู้ประกอบการการวางแผนการคิดวิเคราะห์การดำเนินงานค่ะและพวกเรานะคะก็ยังมีการจัดทำในระบบสหกรณ์นักเรียนอีกด้วยค่ะ
0: ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สนุกมากค่ะ
0: อยากเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนฟังบ้างไหม
1: โหก็สามารถมาเที่ยวภาคเหนือได้นะคะโรงเรียนศพเวยวิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยินดีต้อนรับค่ะ
0: เราจะได้มาเรียนรู้กิจกรรมเหล่านี้กันด้วย
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง3มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนทั้ง10บูธแล้วเรายังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทอื่นได้แก่กิจกรรมการเล่านิทานเปิดเวทีให้โอกาสกับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้แสดงความกล้าแสดงออกถ่ายทอดเรื่องราวด้วยน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิธีตัดปะฉีกเป็นกิจกรรมนะคะที่เปิดการแข่งขันในประเภททีมค่ะส่งเสริมจินตนาการค่ะให้กับน้องๆสร้างความคิดสร้างสรรค์นะคะการทำงานร่วมกันค่ะรวมถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะการวาดภาพระบายสีค่ะเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนนะคะได้ถ่ายทอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มุมมองค่ะผ่านผลงานศิลปะพร้อมกับพัฒนาทักษะด้านศิลปะและความคิดเชิงสร้างสรรค์อีกด้วยนะคะกิจกรรมการคัดลายมือภาษาไทยค่ะเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมค่ะให้กับนักเรียนได้เห็นคุณค่าและก็ความงดงามของภาษาไทยฝึกความประณีตความมีสมาธิและการเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้องและก็สวยงามกิจกรรมเขียนเรียงความภาษาไทยค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะได้ถ่ายทอดความคิดความรู้และประสบการณ์ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนค่ะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านความคิดการเขียนและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษนะคะในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะทุกท่านค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัดตลอดจนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนพิเศษของเราในชื่อตอนว่าสร้างฝันปั้นอาชีพต้องขอขอบคุณคุณยสุนิธรรมปานนะคะที่ได้เดินทางไปนำเสนอกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอเป็นตอนพิเศษอีกฝากทุกท่านติดตามรับชมกันด้วย

0: ด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะทุกท่านสามารถส่งเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ในรายการของเราโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดลงแล้วแต่เรายังคงมีเรื่องราวสำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพท.หลังคารพธงชาติอย่าพลาดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันรัชนีกรเนื้อแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐนะคะพบกับพึ่งสุวิมลนิมศรีค่ะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนทุกครั้งที่เปิดรายการเราก็จะต้องบอกเลยว่าช่องทางการติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกช่องทางของ OBEX Channel เลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะรวมไปถึง www.obextv.tv ด้วยค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับไลน์เอียข่าวสพฐค่ะสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะเพราะว่าทุกท่านจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารนะคะ
1: เรื่อยๆเลยค่ะ
0: ให้กับทุกท่านได้ทราบในทุกช่องทางรวมไปถึงในไลน์ OA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเขาเรียกว่าไม่ให้ตกเทรนแล้วก็ให้แบบให้ตามให้ทันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเอาละค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็ที่สำคัญนะมาจนถึงช่วงนี้จะบอกว่าวันนี้ในรายการของเรานะคึกคักมากเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเบื้องหลังให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศภายในห้องสตูของ OBEX Channel เนี่ยนะเขาเรียกว่าหนาแน่นมากแต่ว่าสนานแน่นไปด้วยอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมเบื้องหลังกันนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทำดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำโรงเรียนนวมินทราชิตูทิศจังหวัดมุกดาหารค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารขอเชิญรับชมค่ะ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการนวัตกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทำดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำด้วยกระบวนการทำดีโมเดลกระบวนการนี้อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพด้วยวงจร PDCA ทำดีโมเดลเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้มีทักษะและประสบการณ์ที่ดียึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำความดีและการปฏิบัติหน้าที่หลักธรรมคำพ่อสอนศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ถูกนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของโรงเรียนโดยสอดแทรกลงในหลักสูตรแผนการจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย4ด้านโดยมีขอบเขตของเนื้อหาการดำเนินงานดังนี้1วิถีคนดีการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศเช่นกิจกรรมศาสนาพาสุขกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมโดยมุ่งพัฒนาอุปนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมรู้จักแยกแยะความถูกต้องผิดชอบชั่วดีเช่นกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ครูพบนักเรียนบอกเล่าเรื่องราวโฮมรูม30นาทีทุกเช้ากิจกรรม1ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรม1ศาสตร์พระราชา 3. การมีงานทำมีอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงานขยันหมั่นเพียรและสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นกิจกรรม1ห้อง1อาชีพเป็นการทำโครงงานอาชีพทักษะชีวิตและลงพื้นที่วิถีพอเพียงกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมปลูกปั้นเปิดกิจกรรมยอดนักออม 4. การเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะมีน้ำใจรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม4ครอบครัวครอบครัววินัยพอเพียงสุจริตและจิตอาสาซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมนักเรียนกลุ่มผู้นำอาสานมอได้รับรางวัลระดับดีเด่นระดับประเทศการประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงครั้งที่19ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับประเทศได้รับรางวัลระดับดีเลิศผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0: การสู่การปฏิบัติระดับภาคประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รางวัลดีเด่นโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดมุกดาหารได้ผลการประเมินการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสภานักเรียนระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัลชนะเลิศการประพูดสุนทรพจน์หัวข้อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลจังหวัดมุกดาหารปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักทำดีโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบตามหลัก PDCA มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีจิตวิญญาณและเป็นความหวังของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานนะคะได้มีการขับเคลื่อนการศึกษาผ่านนวัตกรรมที่เรียกกันว่าทำดีโมเดลค่ะน้องฟ้าคะซึ่งเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายนะคะด้านการศึกษา4ประการของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมมีอาชีพนะคะแล้วก็เป็นพลเมืองดีส่งผลให้ทั้งโรงเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้รับรางวัลระดับประเทศมากมายเลยค่ะ
2: และในช่วงต่อไปค่ะขอเชิญพบกับรองวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการกปทค่ะประธานวิธีเปิดสปทจัดงานมหกรรมหลักสูตรการศึกษาพ.ศ. 2568ครั้งที่1ภาคเหนือค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติและเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดมหกรรมหลักสูตรการศึกษาพ.ศ. 2568ภาคเหนือเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติยกระดับคุณภาพผู้เรียนระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2569โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาพุทธศักราช2568ครั้งที่1ภาคเหนือณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีดร.วิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการนี้นายเรืองยศปันสิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ในฐานะเจ้าภาพจัดงานกล่าวต้อนรับประธานในพิธีผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาพุทธศักราช2568รวมทั้งแนวทางการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพการจัดงานครั้งนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม42เขตพื้นที่การศึกษาโดยส่งผู้แทนเขตพื้นที่ละ6คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบรวมจำนวน252คนพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสพท.วิทยากรสถานศึกษาที่นำเสนอผลงานและนิทรรศการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
4: ครับวันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาจัดงานมหกรรมหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาประถมต้นโดยให้โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนวิจัยใน42เขตพื้นที่การศึกษานะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งมีทั้งท่านศึกษานิเทศมีผู้บริหารแล้วก็มีคุณครู3ท่านนะครับโดยมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับจะทำให้คุณครูท่านผู้บริหารและศึกษานิเทศทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนเรื่องหลักสูตรและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่มีการทดลองใช้หลักสูตรนะครับทั้งประถมต้นและก็ประถมปลายกับโรงเรียนระดับอนุบาลนะครับก็ถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์มาสะท้อนคิดแล้วเราก็มีการนำเสนอผลงานซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดีๆเกิดขึ้นในหลากหลายแห่ง

0: นะครับแล้วก็ในโซนของภาคเหนือใน12เขตครั้งนี้หวังว่าจะเห็นชิ้นงานผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมของท่านผู้บริหารของคุณครูแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพลังในการขับเคลื่อนเพื่อสะท้อนผลและวางแผนในการขับเคลื่อนครั้งต่อไป
1: สำหรับเวทีที่เราได้จัดมหกรรมการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

0: าแต่ละสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะเนี่ยก็มีความแตกต่างทั้งเชิงบริบทจุดเป้าหมายของผู้เรียนลักษณะของพื้นที่และบริบทที่มีการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่นะครับในภาคเหนือของเราก็จะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในตัวชุมชนเมืองชุมชนชนบทสังคมไม่จะถือโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับต่างๆก็เวทีในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแกนที่มีความสำคัญนะครับที่เราจะทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนได้ทำแล้วสำเร็จนะครับโรงเรียนไหนที่ยังอยากจะเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติมก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนในวงกว้างต่อไปในวงกว้างที่เราจะสามารถขยายทั้งในส่วนของจำนวนโรงเรียนที่จะเข้ามาสู่การจัดการศึกษาระดับสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้และก็กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนะครับที่เน้นสมรรถนะให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่เป็นความสำคัญแล้วก็จะเกิดขึ้นในเวทีที่เราจัดในวันนี้ครับ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ที่ได้รับความวางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดมากกรรมวิชาการผมเชื่อได้ว่างานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนในส่วนของสถานศึกษาเราจะให้เด็กทำยังไงต้องคิดเป็นแล้วก็ปฏิบัติได้โดยคำว่าฐานสมรรถนะซึ่งสมรรถนะก็คือความสามารถของนักเรียนเพื่อบ่งบอกว่าเด็กท้ายสุดเด็กต้องมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตได้แล้ววันนี้ทางคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานได้ให้ทางสำนักงานเขตเราได้รวมใน42เขตเราไม่ใช่แค่มาพบปะเรียนรู้อย่างเดียวแต่เรามาให้โอกาสมาเรียนรู้ในสิ่งที่หลักสูตรเป็นตัวเคลื่อนในส่วนของการเรียนการสอนด้วยการเรียนการสอนจะทำให้เด็กของเราโดยเฉพาะเด็กไทยสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตรได้แท้จริง
2: ขอบคุณท่านดร.วิษณุทรัพย์สมบัตินะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะที่ท่านได้มามอบนโยบายทำให้เราได้เห็นถึงเป้าหมายที่สำคัญนะคะน้องฟ้าในการที่จะเชื่อมโยงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมากันที่ช่วงนี้พบกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะจ๊ะนะคะกับเรื่องราวของกกศพบเพื่อนครูค่ะวันนี
3: ้สกศค
2: สกศคอุ้ยตายแล้วตอนนี้หลายหลายรายการอยู่ในหัวแบงค์อยู่สกสกพบเพื่อนครูนะคะจะบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งมหกรรมที่สำคัญนั่นก็คือการจับมือกับออมสินในการที่จะร่วมกันนะคะในการลดภาระหนี้สินครูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทางสกสกของเรานะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสกสกจับมือออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือเพียงแค่ 3.50% ต่อปีนะคะออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินนะคะอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรู้สึกดีใจแทนเพื่อนครูด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพบกันในช่วงนี้สกสคพบเพื่อนครูค่ะ
4: พบกันในช่วงสกสคพบเพื่อนครูนะคะดิฉันโอ้ยรติเดชรักษารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสำนักงานคณะกรรมการสกสคของเราเนี่ยภารกิจหลักก็คือดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเพื่อนครูและสมาชิกบุคลากรทางการศึกษาทราบดีอยู่แล้วว่าเราจะมีสวัสดิการดีๆสวัสดิภาพดีๆเรื่องราวดีต่างๆมากมายมาให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการโดยสกสคได้จับมือกับธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่สารภาพการเงินแค่ชื่อโครงการแค่นี้ถ้าที่ฉันเป็นครูนี่ที่ฉันอยากเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะเพราะที่ฉันเห็นว่าโครงการนี้น่าจะช่วยเราได้ดีอาจจะช่วยหาทางออกช่วยลดหนี้หรือช่วยเราดูแลทางด้านการเงินและแน่นอนว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ท่านที่จะมาเพิ่มความชัดเจนความเข้าใจให้กระจ่างนั้นก็คือท่านที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนั่นเองค่ะ
5: สวัสดีครับคุณ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านณรงค์พลพัฒนศรีนะคะท่านเป็นผู้ชำนาญพิเศษนะคะของสำนักงานคณะกรรมการสกสคแล้ววันนี้ท่านได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการสกสคท่านสมใจวิเศษทักษิณให้ท่านได้มาอธิบายชี้แจงในตัวโครงการนี้ว่าโครงการนี้มีอะไรดีช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มแรกที่มาของโครงการนี้หรือวัตถุประสงค์นี้เพื่ออะไรยังไงคะท่านณรงค์พลคะ
5: ครับขอบคุณครับคุณอ้อยครับ
4: ค่ะ
3: ที่มาของโครงการนี้จริงๆนี่ครับดีมากมันมาจากความเดือดร้อนหรือความต้องการของคุณครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาพี่น้องเรา

0: ี่ยแหละครับที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้สวัสดิการเงินกู้ชปค.ชปส.กับธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะครับจริงๆแล้วหลายท่านก็ต้องการว่าขณะนี้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นปกติอยู่นะครับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคืออัตราดอกเบี้ยตาม LLR หรือ MLR ของธนาคารที่กำหนดอยู่ในอัตราปัจจุบันเนี่ยร้อยละ6บาทกว่านะครับคุณครูก็ว่าทำอย่างไรที่จะขอความกรุณาว่าจะลดได้ไหมนะครับอย่างนี้มันมาจากความเดือดร้อนกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็มอบให้สกทคนะครับเป็นหน่วยงานที่ประสานกับธนาคารออมสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทนาลงทองก็ได้มอบให้ท่านสมใจวิเศษทักษิณนะครับไปเจรจากับธนาคารออมสินที่ว่ามีแนวทางที่จะลดดอกเบี้ยลดความเดือดร้อนให้แก่ครูได้แค่ไหนเพียงไรจนสุดท้ายนะครับก็บรรลุข้อตกลงหรือบรรลุความประสงค์ธนาคารออมสินยินดีลดดอกเบี้ยให้จากอัตรา MLR MRR 6บาทกว่าที่ผมนำเรียนสักครู่นะครับลงมาเหลือ 3.5 นะครับเหลือ 3.5 แต่ว่า 3.5 นี้จะลดให้จนถึงสิ้นปี70นะครับหลังจากนั้นหลังจากสิ้นปี70ต้นปี71เป็นต้นไปครับอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดไว้ที่ MRR กับ LLR ลบ2เพราะงั้นถ้าอัตราดอกเบี้ย MLR MRR ยังเป็น6บาทกว่าอยู่ลบ2ก็เหลือเพียงแค่4เท่านั้นแล้วถามว่า4นี้จะอยู่ไปนานแค่ไหนก็มีคำถามตรงนี้เหมือนกันนะครับยืนยันว่าอัตรา MLR MRR ลบ2นี้จะอยู่ไปตลอดอายุสัญญาครับรายละเอียดนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพร้อมท่านนั้นผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้แถลงข่าวร่วมกันที่กระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ครับกับคุณน้อยครับ
1: ก็เรียกได้ว่าโครงการนี้ถ้าเขาเรียกได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือครูที่เป็นหนี
0: ้ใช่ครับ
1: ได้ใช่ไหมคะอาจจะช่วยลดภาระหนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะเป็นคนมาดูด้านหนี้ของเราให้เราได้สามารถมีช่องทางที่จะไปต่อได
0: ้ถูก
1: ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อโครงการนี้เปิดตัวไปแน่นอนค่ะตามสื่อโซเชียลต่างๆหรือตามที่เราดูข่าวต่างๆมันจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าทำไมครูต้องลงทะเบียนอันนี้สองสามประเด็นนะคะที่จากสื่อโครงการนี้ลดทุกปัญหาเลยหรือไม่ทุกคนจะได้สิทธิ์หรือว่าเฉพาะลูกหนี้ที่ชำระหนี้ปกติเท่านั้นอะไรประมาณนี้สองสามคำถามประเด็นนี้เดี๋ยวโอ้ยจะไล่ไปทีละประเด็นเนาะให้ท่านอลงพลเริ่มจากประเด็นแรกทำไมครูถึงต้องลงทะเบียนคะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยผมเองก็สงสัยทีแรกนะครับก็พอมีคำถามนี้ก็เลยสื่อสารสอบถามไปทางธนาคารสินว่าขอให้ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าทำไมจะต้องลงทะเบียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับมันมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วเน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยได้ทุกท่านบางท่านอาจจะต้องมีการปรับงวดชำระหนี้มีการปรับระยะเวลาชำระหนี
1: ้
0: ให้เป็นไปตามสัญญาเพราะงั้นต้องมีการปรับรายละเอียดในสัญญามันเป็นผลทางกฎหมายครับแล้วก็เป็นข้อกำกัดหรือข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารออมสินจะต้องให้มีการลงทะเบียนและได้รับคำยินยอมจากผู้กู้ครับอันนี้คือเหตุผลของธนาคารออมสินที่ให้ลงทะเบียนแต่นำเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสามารถลงได้ถึงหลายช่องทางนะครับจากช่องทางของแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินแอปไมโมนะครับถ้าใครเป็นสมาชิกปกติแรงต่างนะครับลงที่แอปพลิเคชันได้เลยหรือไม่ก็ลงไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดหรือไม่สะดวกในการใช้สื่อใช้เทคโนโลยีนะครับเชิญไปที่สาขาธนาคารออมสินได้ทุกสาขาเลยครับเขายินดีดำเนินการให้ทันทีครับแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนะครับอันนี้ฝากเรื่องของการลงทะเบียนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการนี้เงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นสมาชิกชปค.ชปส.นะครับวันนี้ครูที่เป็นสมาชิกโครงการนี้ 200,000 กว่ารายมีบางรายครับบางท่านครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชปค.ชปส.เพราะงั้นธนาคารออมสินก็เปิดโอกาสครับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็กลับเข้าไปเป็นสมาชิกที่ไปติดต่อที่สำนักงานสกทค.จังหวัดนะครับเพื่อขอกลับเข้าเป็นสมาชิกทีนี้การลงทะเบียนก็จะเปิดอย่างนี้ครับถ้าเป็นสมาชิกปกติอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนี้ท่านสามารถไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ถึงวันที่31ตุลาคม2569แต่ถ้าใครจะต้องขอกลับสภาพกลับมาเป็นสมาชิกชปค.ชปส.ใหม่นั้นรีบไปติดต่อแล้วก็ขยับเวลาลงทะเบียนได้ไปถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
1: ค่ะช่วงระยะเวลาลงทะเบียนก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเองนะคะเพราะนี่ก
0: ็
1: กันยายนแล้วเห็นไหมคะเรียกได้ว่าการที่ครูท่านใดที่เป็นสมาชิกชปค.ของเราเนี่ยเห็นหรือยังว่ามันมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นครูท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกชปค.ชปส.นะคะเรียนเชิญสมัครสมาชิกชปค.ชปส.ของเราได้ท่านจะได้รับสิทธิต่างๆมากมายอย
0: ่
1: างเช่นที่โครงการนี้เหมือนเรื่องนี้อีกหลายๆโครงการด้วยนะคะใช่ไหมคะท่าน
0: ร
1: งพลอันนี้เคลียร์ไปหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นนี้ก็เป็นจากสื่อโซเชียลเหมือนกันโครงการนี้ลดทุกสัญญาเลยใช่หรือไม่
0: ถูกต้องครับคืออย่างนี้ครับทีแรกก็มีข้อสงสัยว่าในอดีตมีการลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ชั้นดีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยลูกหนี้โครงการเงินกู้ชปค.ชปส.เนี่ย200,000 กว่าบัญชี220,000 กว่าบัญชีนะครับมีทั้งหนี้ดีหนี้กำลังจะไม่ดีและหนี้ อาจจะเป็นหนี้เสียอยู่แล้วได้รับสิทธิ์เท่ากันทุกสถานะครับทุกสถานะเลยคร
1: ับ เรียกได้ว่าก็ครอบคลุม
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าออมสินก็ไม่ทิ้งเราสกสคก็ไม่ทิ้งครู
0: ถูกต้องคร
1: ับ โอเคประเด็นต่อไปเหตุใดถึงไม่ปรับลดอัตโนมัติให้ผู้มีสิทธิ
0: ์เมื่อกี้ก็นำเรียนไปแล้ว
1: ที
0: ่
1: ว่าอยู่ในน
0: ั้นที่เหตุที่ต้องลงทะเบียนครับด้วยเหตุนี้คร
1: ับ นั่นแหละเรียกได้ว่าโครงการนี้ก็คือออมสินมาเป็นตัวช่วยเราในการจัดการปัญหาหนี้ของเราแน่อยู่แล้วค่ะว่าเมื่อเราเป็นหนี้พอเป็นหนี้เยอะๆปุ๊บมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงมันก็ตันพอครูเป็นหนี้ปุ๊บครูคิดอะไรไม่ออกแน่นอนปัญหาไปกระทบต่อเด็กแน่นอนครูไม่มีกำลังแรงใจที่จะสอนแต่เมื่อใดที่โครงการนี้เข้ามาแล้วครูได้ลงทะเบียนเข้ากับโครงการนี้มันทำให้คุณภาพชีวิตครูดีขึ้นเม
0: ื
1: ่อคุณภาพชีวิตครูดีขึ้นส่งผลต่อเด็กนักเรียนแน่นอนครูมีกำลังใจในการเรียนการสอนถูกไหมคะท่าน
0: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วทีนี้ก็เลยมีคำถามอีกว่าอย่างถ้าสมมติว่าครูเพิ่งสมัครสมาชิกชปค.ไปเนี่ยเข้าได้เลยไหมคะหรือว่าต้องทิ้งระยะยังไงบ้าง
0: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีอยู่เดิมครับ
1: ค่ะ
0: คือพูดถึงตอนนี้โครงการเงินกู้ใหม่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นหนี้เดิมแต่ว่าในอนาคตเท่าที่ทราบนะในอนาคตอาจจะมีข่าวดีครับคอยติดตามกันแล้วกันเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับธนาคารออมสินนั้นได้คุยกันในเบื้องต้นเท่าที่ผมทราบนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีข่าวดีครับติดตามต่อไป
1: ค่ะเพราะว่าแน่นอนเมื่อโครงการนี้ประชาสัมพันธ์ออกไปเราก็อุ๊ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการที่เราเป็นสมาชิกชปค.ชปส.เนี่ยเราได้อะไรบ้างทีนี้ครูก็อยากจะมาสมัครกันเพ
0: ิ
1: ่มขึ้นแน่นอนช่วงนี้ก็ถ้ายังไงก็คือถ้าเรามีโครงการดีๆอะไรแบบนี้แน่นอนเราประชาสัมพันธ์สื่อถึงเพื่อนครูได้แน่นอนเลยถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะอยากติดตามข่าวสารดีๆสวัสดิการสวัสดิภาพดีๆของทางสกสคนะคะท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสกสค Facebook YouTube รวมถึง TikTok ด้วยนะคะอุ๊ยท่านณรงค์พลคะวันนี้กำลังสนุกเลยค่ะก
0: ับ
1: เรื่องราวดีๆของโครงการออมสินจริงๆ อยากจะให้ท่านณรงค์พลลองเชิญชวนพูดเชิญชวนให้คุณครูได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้เยอะๆค่ะเพราะตอนนี้ครูฟังทั่วประเทศเลย
0: เพื่อนพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านครับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับสกสคพยายามจะช่วยแสวงหามาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับชปค.ชปส.เป็นกิจการหลักของสกสคที่ดำเนินการเพื่อช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นวันนี้ขอเรียนเชิญคุณครูทั้งหลายนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกชปค.ชปส.นะครับได้มาเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับท่านจะมีประโยชน์มากมายนะครับและก็จะได้ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนว่านอกจากครูที่เป็นหนี้ทุกวันนี้และได้ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ครูเรียกร้องมากคือเรื่องของผู้ค้ำประกันที่เดือดร้อนตอนนี้สกสค.กำลังดำเนินการเรื่องของหาวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้ค้ำประกันได้อย่างไรกำลังดำเนินการกันอยู่ครับแล้วก็น่าจะมีข่าวดีมาเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ
1: อ๋อค่ะก็คุณครูท่านใดนะคะสนใจที่จะลงทะเบียนกับโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินนี้ท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศอย่างที่ท่านณรงค์พลได้เรียนไปนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ในวันนี้ก็กระจ่างชัดเจนขึ้นพอสมควรนะคะกับเรื่องรายละเอียดข้อมูลต่างๆกับโครงการนี้นะคะถ้าอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านณรงค์พลพัฒนาสีนะคะที่ท่านได้มาให้ข้อมูลรายละเอียดให้คุณครูเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณนะคะและแน่นอนค่ะ สัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษากันนะคะพบกันได้ที่รายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐในช่วงสกสคพบเพื่อนครูกับช่องโอเบกชาแนลช่องนี้ช่องเดิมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันรติเดชรักษาและท่านณรงค์พลพัฒนศรีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณสกสคนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3.5% ต่อปีนั่นเองค่ะแล้วก็สำคัญก็คือโครงการดีๆแบบนี้นะคะใครที่อยากสมัครก็คือเป็นคุณครูในโครงการของครูสมาชิกของ
2: ชพค.
1: ชพนะคะก็คือสามารถลงทะเบียนได้ทางของทางสาขาของธนาคารออมสินหรือว่าจะทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินได้นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของทางเพจสกสคได้เช่นเดียวกัน
2: ใช่แล้วค่ะในทุกช่องทางของสกสคเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญประเด็นที่ท่านได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือของผู้ค้ำประกันซึ่งตอนนี้มันเป็นประเด็นนะคะที่ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็กำลังหาทางออกไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในสัปดาห์หน้าเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับอะไรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านเกริ่นไว้ไหมก็ต้องติดตามกันนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: และในช่วงต่อไปนะคะค่ะอุ๊ยวันนี้เขาเป็นแบบbusiness นะ
2: เออทางแบบธุรกิจ
1: มากเลยล่ะค่ะก็คือสกู๊ตทัวร์ EP ที่7นะคะความยั่งยืนในธุรกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ปุ้ยค่ะ
3: ไปเลยค่ะเจอก
1: ัน
3: สัปดาห์ถัดไป
4: ตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับใบเฟิร์นณัฐชาในรายการสกู๊ตทัวร์ค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ในจังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

0: านี้นะคะเฟิร์นก็มาเยือนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50โรงเรียนแห่งความอบอุ่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจทั้งในด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ไม่ได้สอนเพียงแค่ความรู้แต่ยังปลูกฝังคุณธรรมจิตสาธารณะและความภาคภูมิใจในความเป็นคนดีของสังคมและที่นี่นะคะเขาก็เป็นโรงเรียนประจำอยู่กินนอนเรียนจบครบในที่เดียวเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม.6นะคะและสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ไม่สะดวกเรื่องค่าเทอมนะคะที่นี่ก็เปิดสอนฟรีตั้งแต่ป.1จนถึงป.6เลยและที่สำคัญบรรยากาศโรงเรียนนี้เนี่ยเหมือนครอบครัวมากๆพี่ๆเนี่ยจะคอยช่วยดูแลน้องๆ นะคะเรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะ
1: โดยเฉพาะน้องๆเด็กด้อยโอกาส10ประเภทตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแบ่งเป็น10ประเภทดังนี้ก็จะประกอบด้วย1เด็กยากจนซึ่งกลุ่มนี้จะมีมากเป็นพิเศษและรองลงมาก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด3เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าน้องๆเด็กกำพร้า4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ5เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดหรือโรคติดต่อร้ายแรง6เด็กในชนกลุ่มน้อย7เด็กเร่ร่อน8เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็กที่เรารู้จัก9เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศและสุดท้าย10เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
0: ซึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50มองว่านักเรียนทุกคนล้วนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้และได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพเพราะที่นี่เชื่อมั่นว่าทุกคนมีคุณค่าและทุกคนเรียนรู้ได้ค่ะ
1: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ตั้งอยู่เลขที่101หมู่11ถนนมิตรภาพตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นบนพื้นที่กว้างถึง200ไร่เลยทีเดียวเดี๋ยวเฟิร์นจะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อปี2519ด้วยชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนาอันงดงามเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโนนสมบูรณ์ได้เข้ามาเรียนหนังสือซึ่งต่อมาในปี2534ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นตามชื่อจังหวัดและในปี2556ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชา50เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาและเป็นชื่ออย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เองจนในปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50เชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาจึงเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส10ประเภทได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มที่เหมือนกับว่าที่แห่งนี้เป็นบ้านและเป็นบ้านจริงๆเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำนั่นเองค่ะดังนั้นจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแค่โรงเรียนเฉยๆไม่ได้แล้วนะเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่ของเด็กๆหลายๆคนและยังเป็นสถานที่แห่งโอกาสและความหวังสำหรับเด็กทุกคนด้วยค่ะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50เลือกที่จะนำมาเจาะลึกนั่นก็คือเรื่องความยั่งยืนในธุรกิจนั่นเองความยั่งยืนในธุรกิจที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในสังคมและการจัดการเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
2: สวัสดีค่ะดิฉันสุวิชยาธินาชูกิจค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50นะคะเรามีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วเราก็มีหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้กับลูกๆของเราค่ะสำหรับหลักสูตรนะคะการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ลูกเราได้ฝึกประสบการณ์อาชีพนะคะในบริบทของโรงเรียนแล้วก็นะคะเป็นการไปปฏิบัติในสถานที่จริงด้วยในสถานประกอบการนะคะและเราก็ยังมีวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่สอนเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจในอนาคตเราอยากให้ลูกของเรานะคะมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการค่ะเราจึงจัดการศึกษานะคะเพื่อการมีงานทำที่ยั่งยืนให้กับลูกๆของเราค่ะโดยมีวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้วยค่ะสำหรับนะคะการที่จะส่งเสริมให้ลูกของเรานะคะดำเนินธุรกิจแบบที่ประสบความสำเร็จนะคะเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่วางพื้นฐานให้กับลูกๆของเราได้เรียนรู้นะได้ค้นพบอาชีพที่ตัวเองสนใจอาชีพที่ตัวเองถนัดและเรายังได้สอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการซึ่งลูกของเราเนี่ยจะได้รู้จักการวางแผนธุรกิจเพราะการทำธุรกิจไม่ใช่ว่าเรามีเงินทุนแล้วเราจะประสบความสำเร็จเราต้องมีความรู้ มีทักษะที่จะนำไปนะคะการไปนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตเพราะฉะนั้นลูกของเราได้เรียนในวิชาเหล่านี้นะแล้วก็ได้ไปฝึกประสบการณ์ข้างนอกนะได้เห็นนักธุรกิจที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่เราวางแผนให้กับลูกๆของเราค่ะ
3: ESG การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนค่ะความฝันของหนูในอนาคตนะคะคืออาชีพหลักหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะส่วนหนูก็อยากเปิดทำร้านอาหารเล็กๆค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทำอาหารด้วยค่ะถ้าเราให้การบริการที่ดีต่อลูกค้าก็จะชอบและกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้งค่ะ
4: ผู้ประกอบการและการคิดนอกกรอบเราสามารถมองปัญหาในมุมมองใหม่ๆได้ค่ะร้านกาแฟค่ะเพราะว่ามันสามารถต่อยอดได้ค่ะในโรงเรียนก็มีการสอนธุรกิจแบบนี้ด้วยค่ะได้ความรู้ในการประกอบธุรกิจค่ะแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการค่ะเช่นการนำเทคโนโลยีต่างๆค่ะมาใช้ในการประกอบธุรกิจที่เราจะทำค่ะหนูก็จะนำเทคโนโลยีที่หนูเรียนรู้มาวันนี้ค่ะไปช่วยในการออกแบบแพ็กเกจจิ้งในการทำกล่องข้าวค่ะแล้วก็ช่วยออกแบบเมนูอะไรใหม่ๆให้คุณแม่ค่ะ
0: จากสิ่งที่เฟิร์นคุยกับคุณครูและผู้อำนวยการไปแล้วสิ่งที่พวกท่านต้องการก็คือการได้เห็นผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการความยั่งยืนในธุรกิจและนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือโปรเจกต์ของตัวเองผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลกำไรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเช่นการลดใช้พลังงานการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการส่งเสริมสิทธิแรงงานและความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรผู้เรียนจะต้องสามารถพัฒนาธุรกิจหรือแผนธุรกิจที่ยั่งยืนได้รวมถึงการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5: ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยน่ารักกันมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เลยนะคะโดยเฉพาะมุมมองแล้วก็ไอเดียหลังการที่อบรมสัมมนากันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะคะเราทีมครูทัวร์เนี่ยประทับใจกับบรรยากาศวันนี้มากๆค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะไปที่โรงเรียนไหนและมีกิจกรรมอะไรสนุกๆหรือว่าแนวคิดใหม่ๆเนี่ยก็รอติดตามกันในรายการสครูทัวร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สำหรับสกูลทัวร์นะคะ EP หน้าเนี่ยน้องฟ้าคะจะเป็น EP เกี่ยวกับเรื่องของ e-sport ในโรงเรียนเอ้ยแต่ว่าจะเป็นของโรงเรียนอะไรนะสัปดาห์หน้าต้องติดตามกันนะคะจะบอกว่าในทุก EP ของสกูลทัวร์เนี่ยสนุกสนานและน่าติดตามมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงนี้กับอีกหนึ่งช่วงที่อุ๊ยตายแล้วเขาเรียกว่าคัมแบ็คแต่ว่าไม่ได้คัมแบ็คธรรมดาคัมแบ็คอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะกับเปิดมุมมองกับครูอินฟูคุยทุกเรื่องอินฟูเพื่อครูยุคใหม่นั่นเองนะคะแต่ก็จะบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าที่บอกว่าคัมแบ็คเนี่ยไม่ได้คัมแบ็คแบบเล่นๆอุ้ยนี่
7: เขามาใหญ่เขามาใหญ
6: ่วันนี้เขาเล่นใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้เขายกแก๊งกันมาแบบตัวพ่อตัวแม่ของครูอินฟูกันเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้เขาอยู่ในรายการของเรากันแล้วด้วยไปทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: โอ้โหเขาเรียกว่ามาเต็มสตูน้องฟ้าคะเห็นแล้วตื่นเต้นเอาเป็นว่าอยากให้ครูอินฟูนะคะแต่ละท่านที่มาในรายการของเราในวันนี้เนี่ยแนะนำตัวกันสักหน่อยเป็นใครมาจากไหนมีเพจอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างก่อนที่เราจะพูดคุยกันค่ะ
8: สวัสดีครับผมนายเมธาวีเทสารินนะครับผมหรือว่าคุณครูบอยนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ครับเป็นเจ้าของเพจครูบาอาจารย์ครับผม
6: โอ้ครูบาอาจารย์นะคะต่อเลยค่ะ
9: สวัสดีค่ะครูกิกจ้ากริติยาพลหานนะคะจากโรงเรียนศิลภูมิพิทยาคมนะคะตอนนี้ช่วยราชการที่โรงเรียนสตรีศึกษาสพม.101ค่ะจากเพจครูกิกจ้ากริติยาพลหานนะคะเพจที่สอนเรื่อง AI แล้วก็สอนเรื่องเทคโนโลยีให้ง่ายและจับมือทำค่ะ
6: ครูกิกจ้านะคะ
10: สวัสดีครับเกรียงไกรนามทองใบครับหรือรู้จักกันในนามครูหมีนะครับก็มาจากเพจครูหมีนะครับตอนนี้เป็นรองผอ.แล้วนะครับเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนประปาวิทยาสพม.นครพนมครับ
6: ค่ะแต่เราก็ยังติดปากกันที่ครูหมีนั่นเองนะคะ
11: สวัสดีครับผมสุรเนตรเนตรมุกครับตอนนี้เป็นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุดประการเขต2ครับก็วันนี้ก็มีเพจนะครับก็คือครูส่งข่าวนะครับก็เป็นส่งข่าวในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็ข่าวต่างๆที่คุณครูมีข้อคำถามมานะครับวันนี้ก็มาเป็นพี่ๆให้น้องๆเขาก็แล้วกันครับ
6: รุ่นพี่ที่น่ารักนะคะ
12: สวัสดีค่ะชยานิตรัตนวงศ์ชัยนะคะเฟิร์นนะคะมาจากสพปสกลนครเขต1ค่ะหรือว่าทุกคนรู้จักในนามครูเฟิร์นสกลค่ะ
13: ค่ะครูเฟิร์นสกลค่ะ
14: สวัสดีค่ะนางสาวจิตรดานพรัตนสิริกุลค่ะมาจากสพปนครพนมเขต1ค่ะหรือเพจที่ทุกคนเรียกว่าครูปาสอนปฐมวัยค่ะ
13: ค่ะครูปาสอนปฐมวัยและสุดท้ายค่ะ
15: สวัสดีครับผมครูบุญฉัตรแก้วคำลานะครับมาจากสพปยโสธรเขต2นะครับเพจครูทัศน์ข่าวการศึกษาอัปเดตครับผม
13: ครูทัศน์ข่าวการศึกษานะคะนี่ก็คือครูอินฟูตัวพ่อตัวแม่นะคะที่วันนี้ถือได้ว่ามาแบบยิ่งใหญ่นะคะในรายการเพื่อเช้าข่าวสปทของเราค่ะคราวนี้เนี่ยไหนๆมาแล้วนะคะเราอยากจะเปิดมุมมองกับครูอินฟูนะคะในเมื่อมาเป็นครูอินฟูแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากรู้เลยว่าแรงบันดาลใจของการมาเป็นครูอินฟูเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างคะ
8: สำหรับตัวผมนะครับผมครูบอยนะครับการที่มาของเพจครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็มันเริ่มมาจากความชอบของเราเราชอบในการสื่อสารเราชอบในการส่งต่อเรื่องราวที่ดีให้กับครูให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนพี่น้องครูของเราเนี่ยนะครับผมพอเราส่งต่อไปเรื่อยก็เริ่มมีผู้ติดตามเข้ามานะครับผมจากข่าวที่คุณครูหลายคนหรือเพื่อนพี่น้องครูหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเรานำมาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับเรารู้ว่าคนที่ฟังเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจในสารบางอย่างที่เราต้องการสื่อนะครับเราก็เลยเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสะพานในการส่งต่อสารนะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีค่ามากนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีคนที่เขาไม่ทราบเรื่องราวหรือเขาไม่เข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่างๆและเขาส่งข้อความมาเราขอบคุณมากครับที่ทำให้รู้ข่าวนี้ขอบคุณมากครับที่ทำให้รู้เรื่องราวนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราใจฟูมากนะครับรู้สึกว่าเราใจฟูมากเพราะว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราวดีๆมันเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนพี่น้องครูของเรานะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราเนี่ยต้องทำเพจทำสิ่งเนี้ยต่อไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเพจครูบาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนนะครับช่วยติดตามนะครับทางเพจแล้วก็ทางครูบอยนะครับนี่คือแรงบันดาลใจของครูบอยครูบาอาจารย์ครับผม
9: ค่ะสำหรับครูกิ๊กนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำเพจคือเราเป็นครูคอมพิวเตอร์ที่ชอบที่จะใช้งานสื่อเทคโนโลยีเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้เนาะ AI เป็นเทรนด์ที่คุณครูทุกท่านจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะไปสอนลูกๆนักเรียนของเราให้ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครูกิ๊กก็เลยได้แบบจะทำสื่อต่างๆหรือว่าคลิปการสอนนะคะที่ง่ายต่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็ช่วยลดภาระคุณครูนะคะแล้วก็เราแรงบันดาลใจคือเรารู้สึกใจฟูเหมือนกันเหมือนครูบอยเลยคือคุณครูจะทักมาบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำคลิปสอนดีๆขอบคุณที่มีเทมเพลตมีพร้อมมีไอเดียมาทำให้เขาทำสื่อการสอนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระคุณครูได้จริงๆนะคะก็พร้อมที่จะส่งต่อแนวทางดีๆนะคะมีอะไรก็จะแบ่ง

0: ปันเพื่อนครูตลอดนะคะก็ฝากติดตามเพจครูกิ๊กจ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่เป็นครูอินฟูแล้วก็เป็นครูอินฟูที่ส่งต่อแต่เรื่องดีๆนะคะให้กับผู้ติดตามทุกคนด้วยคราวนี้ค่ะหลังจากที่ เราเนี่ยเป็นครูอินฟูมาระยะหนึ่งแล้วก็มียอดผู้ติดตามชนิดที่ว่าถล่มทลายเลยอ่ะชีวิตหลังจากนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เรามียอดผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับเฟิร์นนะคะตอนแรกก็เหมือนพลิกชีวิตมันรู้สึกตื่นเต้นมากจากเราเป็นครูไปโรงเรียนปกติอยู่ดีๆมีผู้ติดตามตอนนี้ 700,000 คนแล้วก็ใน Facebook อีก 400,000 เรารู้สึกว่าแต่ก่อนเราโพสต์หรือว่าเราพูดอะไรอาจจะไม่ได้มีการกลั่นกรองขนาดนั้นแต่ตอนนี้คือแสงมันตกกระทบลงมาการจะพูดหรือโพสอะไรช่วงนี้ก็ต้องมีสตินะคะมีสตินิดนึงเพราะว่าทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆแล้วก็มีหลังไมค์ตลอดเหมือนที่ครูบอยบอกคือมันรู้สึกใจฟูเวลาทุกคนทักมาเวลาเขามาปรึกษาแล้วชอบมากๆเลยนะคะการออกเสียงของครูเฟิร์นอะไรอย่างนี้ก็จะมีแรงบันดาลใจด้วยค่ะเวลาเราจะทำเราจะสื่ออะไรออกไปค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตาม
1: ค่ะต่อเลยค่ะ
3: ค่ะหลังจากที่มีผู้ติดตามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยครูป้าต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมครูป้านะคะหลังจากที่มีคนเข้ามาติดตามเยอะมากๆนะคะครูป้าก็รู้สึกว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตก็ทำอะไรต้องทำด้วยสติค่ะเพราะเราเป็นพื้นที่ที่มีคนรู้จักนะคะเวลาเราจะโพสอะไรนะคะเราก็ต้องนับ1ถึง10เลยค่ะว่าถ้าเราโพสไปเนี่ยมีผลกระทบตามมาไหมนะคะเพราะว่าผู้คนที่ติดตามคุณครูเนี่ยล้วนแต่มีผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีเป็นที่รู้จักของกลุ่มวัยรุ่นเด็กวัยน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องดูว่าถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาจะเสพข่าวในด้านที่ดีไปได้อย่างไรนะคะเราก็จะลงแต่ในเรื่องของพลังบวกนะคะและที่เป็นที่นับถือของทุกคนเลยที่เวลามีคนเข้ามาคอมเมนต์ก็คือในเรื่องของน้ำเสียงของคุณครูนะคะว่าน้ำเสียงของคุณครูเนี่ยเป็นน้ำเสียงที่เป็นพลังบวกเวลาเข้ามาฟังแล้วเนี่ยค่ะทำให้การใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขฮิวใจกับทุกๆคนนะคะบางคนถึงขั้นแบบเครียดหรือว่าการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะยากขึ้นหรือมองโลกในแง่ลบลงพอเข้ามาดูคลิปของคุณครูปาเนี่ยทำให้เขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงขั้นคิดที่จะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่เขาเข้ามาดูคลิปครูปาเนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะคะครูปาก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราอาจจะเป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแต่เราก็ยังดำเนินการใช้ชีวิตแบบมีสติไม่หลงระเริงไปกับสิ่งข่าวเสพข่าวเรายังอยู่กับโลกของความเป็นจริงค่ะเราก็ยังอยู่ในห้องเรียนเล็กๆของเราที่เราอยากอยู่กับเด็กน้อยเราอยากพัฒนาผู้เรียนของเราให้มีคุณภาพต่อไปส่วนผลพลอยได้จากมีผู้ติดตามมากขึ้นก็เป็นผลกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเราค่ะทำให้เราอยากมีชีวิตอยากทำอยากให้เราอยากพัฒนาตนเองทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เรายังมีเพื่อนมนุษย์ที่ดีที่อยู่เคียงข้างเราเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวสิ่งที่ครูบาอยากฝากไว้ก็คือวันนี้เราอาจจะเป็นที่รู้จักของคนทุกคนก็จริงนะคะแต่วันข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของทุกคนแล้วก็ได้แต่สิ่งที่เรามีไว้ในตัวเราก็คือเราจะทำอย่างไรก็ได้ให้ทุกคนจำเราในมุมที่เราเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ
1: โหถือว่าครูปาค่ะตอบขนาดนี้ครูคนอื่นเองรู้สึกแบบอุ๊ยตายแล้ว
4: นะคะถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านคร
1: ับ ใช่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นคือน่าสนใจมากๆที่ครูปาพูดนะคะอ่ะอย่างครูมีล่ะคะ
4: ครับหลังจากที่มียอดผู้ติดตามเยอะนะครับยอดผู้ติดตามของผมคือมาจากความคาดหวังของคุณครูนะครับเมื่อก่อนคุณครูไม่ค่อยมีพื้นที่ในการสื่อสารไม่ค่อยมีคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้นะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่คุยกันนะครับก็มาคุยกับครูมีหลังบ้านอาจจะเป็นเซฟโซนให้เขานะครับเขาก็มาเล่าเรื่องต่างๆเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเรื่องเกี่ยวกับที่เขาอาจจะโดนรังแกหรือว่าอาจจะโดนแบบเสียกำลังใจมานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งให้เขาก็จะมาคุยกับเราหลังบ้านนะครับเป็นเซฟโซนให้เขานะครับยอดผู้ติดตามก็เพิ่ม

0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเพิ่มตามความคาดหวังของคุณครูหลังจากวันนั้นนะครับมันก็ส่งผลให้เรามีปากเป็นปากเป็นเสียงให้กับครูได้นะครับสามารถสื่อสารจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้นะครับพื้นที่นี้ก็ยังเป็นพื้นที่ให้เราเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของครูหมีเองนะครับชื่อว่ากลุ่มฮิวใจครูนะครับใครมีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือมีเรื่องอยากปรึกษาอยากมีพื้นที่ในการพูดคุยนะครับก็ไปพูดคุยกันในนั้นนะครับก็ยอดผู้ติดตามในกลุ่มตอนนี้คือมี 70,000 นะครับที่มีคุณครูอาจจะเป็นคุณครูล้วนๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงก็คือตอนนี้ไม่ต้องมาฝากเรื่องกับครูมีแล้วนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเรามีเพจขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเพจศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพและความปลอดภัยสพฐนะครับคุณครูมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือแบบทุกข์ร้อนหาทางออกไม่ได้นะครับลองไปปรึกษาดูไม่ว่าจะเป็นเคสของครูของนักเรียนนะครับไปที่นั่นได้เลยนะครับข้อที่3นะครับอยากอันนี้ผมเตะเข้าโกตัวเองเลยนะครับอยากฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์มือใหม่ทุกคนนะครับก็คือสิ่งที่เราโพสต์มันมีความหมายกับคนอีกหลายคนนะครับถ้าคิดตามจำนวนผู้ติดตามของผมมี 300,000 มันอาจจะมีอิทธิพลกับคนทั้ง 300,000 คนนั้นก็ได้นะครับอยากให้มีสติในการใช้เครื่องมือนะครับเพราะว่ามันทรงอิทธิพลมากนะครับการสื่อสารก็อยากฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณผู้มีค่ะไหนๆฝากถึงอินฟลูมือใหม่แล้วค่ะต่อยสักหน่อยได้ไหมคะว่าอยากมีอะไรพูดถึงอินฟูมือใหม่บ้างว่าเดี๋ยวจะต้องเดินมาในเส้นทางเดียวกันกับครูอินฟูตัวพ่อตัวแม่ขนาดนี้แล้วค่ะฝากอะไรถึงน้องใหม่หน่อยดีกว่าค่ะ
2: ครับก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากเป็นอินฟูมือใหม่หรือเป็นครีเอเตอร์นะครับให้เป็นหลักคิดก็แล้วกันหลัก3ทออันนี้สำหรับผมนะ
1: ค่ะ
2: ทอทหาร3ตัวนี่แหละก็คือทอทำทันทีในยุคปัจจุบันนี้มันง่ายนะทุกคนก็เอาโทรศัพท์มาหยิบขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเองชอบสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจอยากที่จะทำมันพอนะครับและสิ่งที่ทำเนี่ยต้องสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับแล้วก็มาจบที่เราก็แล้วกันนะครับก็คือก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ชื่นชมอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ผันตัวมาเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวเชื่อมทั้งระหว่างจากส่วนกลางไปยังเพื่อนครูด้วยกันหรือว่าจากเพื่อนครูกับยังส่วนกลางนะครับก็มันมีคำพูดนึงที่ท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ท่านได้กรุณาพูดในพิธีเปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับในการสื่อสารสิ่งสำคัญที่สุดแน่นอนก็คือความรวดเร็วความไวก็คือสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าสิ่งที่มันความรวดเร็วหรือว่าความไวก็คือความถูกต้องแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความเชื่อมั่นนะครับแล้วอะไรล่ะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพจของเราหรือว่าให้กับสื่อหรือให้ช่องของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความถูกต้องเรื่องของความเป็น data นะครับก็อยากให้เพิ่มเสริมความเป็นจริงมากกว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องของความน่าสนใจนะครับอย่างที่รองหมีนะครับได้พูดเมื่อกี้นี่ก็คือในเรื่องของการสื่อสาร yes. การสื่อสารไม่ใช่เพียงแค่การพูดการคิดหรือว่าการเขียนเพราะการสื่อสารคือการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่าง พอเราได้สื่อออกไปการสื่อสารมันมีพลังของมันก็อยากให้ทุกท่านได้สื่อสารในเชิงมุมบวกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รวมไปถึงการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงมันจะช่วยรักษาฐานผู้ติดตามให้มันยาวนานแล้วก็เป็นฐานที่ผู้ติดตามที่ถาวรสำหรับเพจหรือว่าช่องของท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือพลังของการสื่อสารเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดสามารถกำหนดความคิดของคนได้เลยนะครับมันอยู่ที่อินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านแหละครับว่าจะใช้พลังของการสื่อสารตรงนี้ในเชิงสร้างสรรค์หรือว่าจะใช้การสื่อสารตรงนี้ในการสร้างความแตกแยกนะครับเวลาท่านโพสอะไรต่างๆก็ไม่อยากให้ติดเรื่องของประเด็นที่ตั้งความแตกแยกในหมู่ครูหรือว่าในหมู่สังคมนะครับก็เหมือนที่ผมได้นำเรียนเมื่อครู่นี่แหละครับว่าเราจะใช้พลังในการสื่อสารที่เรามีณปัจจุบันเนี้ยเพื่อที่จะสร้างสรรค์หรือว่าเพื่อที่จะให้มันเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดได้นะครับก็ฝากไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณชื่นชมครับเพียงเท่านี้ครับท่านครับ
1: ก็ถือได้ว่าวันนี้นะเราได้ข้อคิดดีๆนะคะจากครูอินฟูทุกท่านเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นนะคะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นเราก็แรงบันดาลใจนะคะก็มาจากความที่เราต้องการจะสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่รับสารของเราเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เรามีชื่อเสียงสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นก็คือใน

0: เรื่องของความเป็นตัวตนของเรานะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าแต่เราจะต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตให้มีสติมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับ FC ของเรานั่นแหละนะคะเพื่อที่จะได้ยังคงมี FC ที่รักแล้วก็เฝ้าติดตามผลงานของครูอินฟูทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ครูอินฟูทุกท่านได้ฝากไว้กับอินฟูมือใหม่สิ่งหนึ่งก็คือต้องทำทุกอย่างบนความถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอินฟูมือใหม่ที่เข้ามาก็จะมาร่วมกันในการที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาร่วมกันเป็นสื่อกลางในการสื่อสารการศึกษาให้ทั่วถึงในทุกกลุ่มนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณครูอินฟูทุกท่านนะคะในวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าการมารวมตัวกันของครูอินฟูไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในรายการพระเช้าข่าวสปทของเราบ้างต้องติดตามกันในโอกาสหน้าด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครูอินฟูทุกท่านค่ะโอ้ยเขาเรียกว่าบรรยากาศในห้องส่งของเรานะเขาเรียกอุ๊ยคือคืนคือคักมากเลยนะคะ
1: ครูตื่นตั้งแต่เช้าเลยตื่นก่อนไก่นะคะ
0: ทำไมรู้ได้ไงแอบดูนั่นเองจะบอกว่านะคะอย่างที่บอกว่าการรวมตัวกันของครูอินฟูในวันนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะจากการที่ช่องโอเบกชาแนลโดยรายการพระเช้าข่าวสปทนะคะเราได้มีการจัด
1: โครงการค่ะโครงการยกระดับคุณภาพการสื่อสารและการวางผังรายการพระหัตถ์เช้าข่าวสปทนั่นเองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะแสดงว่าครูอินฟูทุกท่านที่มาอยู่กับเราในวันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในรายการพระเช้าข่าวสปทของเราด้วยยังไงต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างที่ครูท่านบอกไว้นะคะว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็ให้นโยบายแนวทางการทำงานที่ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะน้องฟ้าค่ะ
1: ค่ะเราไปต่อกับเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายปีการศึกษา2569ค่ะเด็กอนุบาลแสวงหาอ่านออกเขียนได้ทุกคนสพป.อ่างทองจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

ับวันนี้มาดูโครงการในปีการศึกษา2569เด็กอนุบาลแสวงหาอ่านออกทุกคนเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ว่าเราจะพยายามกิจกรรมแรกของเราวันนี้วันที่11พฤษภาคมนะครับ2569ยังไม่เปิดเทอมแต่ว่าโรงเรียนดำเนินการปรับพื้นฐานเด็กแล้วเพื่อให้เด็กป.1และอนุบาล2มีทักษะการอ่านที่ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันให้เป็นวันนี้วันที่18พฤษภาคมนะครับ2569เป็นการเปิดเทอมวันแรกของเรียนอนุบาลแสวงหาครับภายใต้นโยบายเด็กอนุบาลแสวงหาอ่านออกเขียนได้ทุกคนครับกิจกรรมเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะในการพัฒนานะครับระยะแรกคือทดสอบประเมินผลระยะที่2คือทำการฝึกหัดนะครับฝึกอย่างเข้มระยะสุดท้ายการประเมินว่าเด็กสามารถจะพัฒนาตัวเองได้ป่ะเช้าวันนี้หลังจากเข้าร่วมชาติเสร็จในวันแรกเลยเราจะทำการทดสอบนะสำหรับเด็กทุกคนในเรียนว่ามีความสามารถทักษะการอ่านพื้นฐานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทีละห้องเดี๋ยววันนี้เราไปดูบรรยากาศกันครับจากเราประเมินผลนะครับทั้ง9ชั้นเรียบร้อยแล้วเราจะแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่อ่านได้เขียนได้นะครับกลุ่มที่พอจะอ่านออกเขียนได้คือระดับปานกลางและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
6: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: มีขยะอยู
1: ่ตาวิเศษผู้พิทักษ์เราก็จะคอยไปช่วยเก็บขยะครับตั้งแต่หน้าตั้งแต่ตึก11ชั้นถึงสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
2: ช่วยกันรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในที่ลงในถังขยะ
3: ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่
4: ก็จะให้ในกลุ่มของผมไปเตือนถ้ามีแบบว่ามีใครเอาขยะอะไรไปวางก็จะให้เตือนไปทิ้งขยะอะไร
5: ว่าการ์ตูนตัวถังขยะตัวถังขยะจะได้หน้าทิ้งนะครับ
3: ก็อยากจะรณรงค์ให้น้องๆอะค่ะว่าเวลาที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งขยะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจพวกที่พี่พันลงเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยอะค่ะ
6: กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์จอนโดยครั้งนี้เราจะขอท้าให้นักเรียนระดมความคิดกันสิว่าจะมีวิธีการช่วยการปลูกฝังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนให้รักษาความสะอาดได้อย่างไร

0: เรามาแบ่งกลุ่มกันนะครับในช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรานะเป็นนักตาวิเศษเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรานี้เกิดความสะอาดนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับพี่พันโรงนะครับพี่คนงานที่เขาช่วยดูแลเราด้วยนะครับอาจจะให้ขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงด้วยเพราะเชิญชวนนักเรียนของเราอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นพี่ปวช.เป็นพี่มหาวิทยาลัยหรือน้องอนุบาล นะรวมถึงทั้งผู้ปกครองต่างด้วยนะครับเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดและความสวยงามของโรงเรียนของเรา
1: บอกชื่อกลุ่มของเราสิครับชื่อกลุ่มอะไร
2: ชื่อกลุ่มของเราก็คือตาวิเศษผู้พิทักษ
1: ์แล้วตาวิเศษผู้พิทักษ์มันเรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันบ้างในวันพรุ่งนี
2: ้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3คนก็จะเป็นหน้าที่เช้ากลางวันเย็น
1: ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วมีการเช้ากลางวันเย็นเขาไปทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็คือจะไปดูว่าบริเวณที่เรา
1: ดูแลอยู
2: ่เราดูแลอยู่มีขยะทิ้งไว้นอกถังขยะหรือมีขยะที่วางไว้ตามบันไดต่างๆเราก็จะนำไปทิ้งที่ถังขยะ
3: ก็หนูคิดว่าจะทำเกี่ยวกับเป็นป้ายรณรงค์อะค่ะก็คือทำในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆว่าให้ช่วยรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็อย่างตอนเที่ยงอะค่ะก็เวลาเจอคนที่เขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็อาจจะเดินไปพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

งรักษาความสะอาดมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นถุงมือถุงขยะและใบบันทึกขยะในโรงเรียนค่ะ

0: ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในจุดต่าง
1: ๆค่ะยืนเสร็จแล้วนี่ก็อยากให้ถูกพี่ด้วยนะคะ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มของหนูมีชื่อว่ากลุ่มตาวิเศษบายบายเดตตี้ได้ช่วยดูแลรณรงค์ความสะอาดที่บริเวณตึก1และณอาคารรวงกาญจนานุสรณ์หน้าตึก1โดยกลุ่มของหนูได้มีสมาชิกทั้งหมด9คนพวกเราได้ช่วยกันเดินรณรงค์และช่วยกันเก็บขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือขยะชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากนั้นบริเวณที่เราดูแลก็สะอาดขึ้นกลุ่มของเรามีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: เริ่มตรงนี้หว่า
3: เราเลยถ้าไปเก็บขยะไม่เก็บเลย
0: พอกินเสร็จแล้วว่าเอาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ
4: กลุ่มตาวิเศษและความสะอาดกลุ่มของผมมีสมาชิก9คนกลุ่มของผมช่วยดูแลและเดินรณรงค์ความสะอาดบริเวณสนามบอลถึงโรงอาหารผมได้พบเห็นผู้ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะผมขอให้เวลาที่พี่ๆน้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยกันเก็บภาชนะให้ถูกที่ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ทิ้งขยะแล้วให้ลงถังด้วยนะคะ
6: ทานอาหารเสร็จแล้วช่วยทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
7: ครับกลุ่มของผมชื่อตาวิเศษผู้พิทักษ์สมาชิกของผมมีจำนวน9คนและกลุ่มผมได้ทำความสะอาดที่หน้าตึก11ชั้นถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดขอบคุณครับ
8: พจน์ก็คือคนนี้เขาเก็บเศษไม้หรือพลาสติกแต่ส่วนกระต่ายก็พวกใบไม้กับกิ่งไม้มาไปต่อ
9: พวกเราช่วยกันเก็บขยะและรณรงค์บริเวณสนามบาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดและเศษขยะส่วนมากมักจะเป็นซองขนมที่เยอะที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรเราก็ควรทิ้งให้ลงถังจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คือ
10: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
9: โรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่สะอาดไม่มีมลพิษมองแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะขอบพระคุณค่ะ
10: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
11: น่าจะทำอาจจะทำสักสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ลูกเนอะก็พอพี่เขาเห็นนะเขาก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทิ้งขยะโรงเรียนเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะ
9: รณรงค์ในเรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังค่ะวันนี้พวกเราก็ได้เก็บขยะลงถังจากขยะที่ตกอยู่ข้างๆถังค่ะเราจะไปจดบันทึกขยะมีขยะอะไรที่เยอะที่สุดค่ะจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นในคุณค่าในการทิ้งขยะลงถังค่ะเพื่อโรงเรียนของเราค
12: ่ะดีมากครับงั้นฝั่งชิ้น
13: ดีค่ะที่น้องๆเขามีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เริ่มที่จากโรงเรียนก่อนนะคะ
14: ก็เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนแล้วก็ตัวเราด้วยที่ทำให้โรงเรียนของเราสะอาดและดูน่าอยู
15: ่ช่วยเตือนสติให้ผู้คนที่แบบทิ้งขยะเกินกาลให้เขามีความคิดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
16: น่ารักมากมีจิตอาสาตั้งแต่ยังเล็กเลยแล้วก็ปลูกฝังวินัยในการรู้จักที่จะช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นการเพาะนิสัยให้เขาเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็รักความสะอาดในตัวของเขา
17: เดี๋ยว3โมงครึ่งเลิกเรียนนี้เย็นวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห้องณตรงบริเวณที่เดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมสรุปกันว่าในเอกสารที่แจกไปอ่ะรวบรวมเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่มสีละ1คนใครจะเป็นคนไปพูดหน้าแถวเชิญชวนวันพรุ่งนี้

0: บเจอขยะที่ทิ้งไม่ลงถังจำนวน26ชิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบอกไอศกรีมแล้วก็ถ้วยไอศกรีมค่ะจำนวนนักเรียนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหนูพบเจอประมาณ13คนค่ะ
1: คือตาวิเศษผู้พิทักษ์จุดที่ผมดูแลกลุ่มของผมดูแลคือหน้าตึก11ชั้นจะ

0: ละที่ผมเจอประมาณ20ชิ้นครับถ้าเพื่อนช่วยกันเก็บขยะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทิ้งขยะง่ายกว่าการเก็บขยะ
1: สวัสดีค่ะพวกนักเก็บขยะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดอยากให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนงานหรือพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแลและเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาวเซนจอนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: รู้สึกสนุกครับก็เหนื่อยนิดนึง
3: ก็มีความสุขค่ะเพราะได้กับรณรงค์ช่วยเราไปอีกอย่างน
4: ึงแบบช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
5: ก็ภูมิใจครับ
4: ภูมิใจยังไงครับ
5: ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในตัว
6: ความรู้สึกผมคิดว่าดีนะครับสำหรับโครงการพนักงานหิวสำหรับนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งปกตินักเรียนจะไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักการพนักงานนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทิ้งและดูแลแต่ณครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาลองทำและร่วมรณรงค์ให้กับเพื่อนๆของเขาได้ทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เริ่มจากตัวเขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้โรงเรียนได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
7: คิดว่าเราควรจะตั้งโครงการกันขึ้นมานะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทุกชั้นทุกระดับได้ทำไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะชั้นนี้ชั้นเดียวค่ะต้องผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะ
8: มันก็ดีไปอย่างนะแบบว่าบางเขามาช่วยเราอ่ะเวลาเขากินอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยทิ้งเราค่ะ
9: ก็ดีครับคือว่ามันก็โรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นไปหน่อยหรือว่าบางครั้งอะไรมันวางเขาไว้อย่างเงี้ยช่วยเก็บมามันก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะเรามีถังแล้วก็เก็บไต่ถังดูแล้วมันก็บางทีแก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กเขาเก็บมาไต่ถังมันก็ดูเรียบร้อยดีครับดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็เด็กจะได้แบบว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกว่าไอ้นี่เห็นไอ้ตรงนี้นะแล้วเก็บใส่ซะมันก็ดีกับตัวเด็กด้วยครับ
10: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่นักเรียนได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นตาวิเศษคอยช่วยดูแลสอดส่องให้โรงเรียนสะอาดนั้นจะทำให้เด็กๆมีความคิดที่รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนของตนเองในเรื่องของความสะอาดและไม่มองว่าเป็นความรับผิดชอบของพานโรงหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

0: ชมรมร้องเพลงแล้วก็พวกคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ
1: อยู่ชมรมเคมีครับ
2: ชุมนุมกรรมการนักเรียนเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะได้มารวมกันว่าเราคิดว่าเรามีปัญหาในเรียนอะไรที่เราจะแก้ได้เราก็มาแบ่งปันกันปรึกษากันว่าเนี่ยเราจะแก้ยังไงบ้าง
3: ชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็จะใช้เป็นชุมนุมกรรมการนักเรียนเพราะกรรมการนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับพวกน้อง
4: ๆให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมาก

0: ้อยแค่ไหนค่ะ
1: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณครั้งนี้รายการได้มาท้าความคิดเรื่องชมรมของโรงเรียนซึ่งโดยทั่วไปถ้าพูดถึงชมรมในโรงเรียนเราก็จะนึกถึงชมรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่สำหรับวันนี้คุณครูได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ชมรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งชมรมนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมทดลองทั้งหมด23คนระดับชั้นตั้งแต่ม.4ถึงม.6นักเรียนและคุณครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรและด้วยวิธีการอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
2: คุณครูกับคุณครูปิยนาถเป็นที่ปรึกษาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกับคนรอบข้างในชุมชนของเราอะ
3: อะไรที่มันเป็นที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาบ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
2: อาจจะเริ่มด้วยสถาปนพงศ์ประสบการณ์เนี่ยเราเคยเจออะไรมาบ้าง
4: ปัญหาเด็กติดเกมครับผลกระทบก็คือขโมยตังค์พ่อแม่ไปเล่นเกมปัญหาติดยาเสพติดครับจะขาดการเรียนไปเลยครับ
2: เย็นก็ไม่กลับบ้านเพื่อนไปไหนก็ไปกัน
4: แล้วก็จะไปขโมยตังค์พ่อแม่ไปซื้อยา
2: แล้วมีผลกระทบกับอะไรกับพ่อแม่ไหม
4: เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับเพื่อนชวนไปไหนก็ไปในทางที่ผิดอะครับ
5: ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอะค่ะไม่สามารถกลับมาเรียนได้อีกอะค่ะ
6: ปัญหาการครอบงำความคิดอะครับทั้งจากผู้ใหญ่แล้วก็จากเพื่อนคือจากผู้ใหญ่เช่นชอบให้เด็กทำตามที่ตัวเองคิดอันนี้อาจจะต่างจากคำสอนนะครับเช่นเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้โตมาต้องเรียนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
3: เมื่อกี้เราเสนอแค่ปัญหากับผลกระทบใช่ไหมคะก็การบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสดงวิธีแก้ปัญหา
2: 23ปัญหานี้ไปหาวิธีการแก้ไขด้วยการป้องกันมา
1: ผ่านไป1สัปดาห์น้องๆก็ได้ทำการบ้านโดยการคิดและนำเสนอทางออกของปัญหาต่างๆเราจะได้เรียนรู้มุมมองของวัยรุ่นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
7: คือปัญหาที่วัยรุ่นถูกครอบงำทำความคิดโดยผู้ใหญ่และเพื่อนลองไปนั่งคิดกับเพื่อนๆแล้วครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็มีวิธีง่ายคือผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็กมีอิสระในการคิดนะครับว่าเด็กจะทำอะไรแบบไหนก็เราก็ต้องเปิดทางให้เด็กคิด
8: ปัญหาคือเด็กติดยาเสพติดนะครับวิธีแก้ไขปัญหาคือคนรอบข้างช่วยดูแลก็คือพ่อแม่ควรอยู่กับลูกให้มากๆเอาใจใส่ให้ลูกเยอะๆครับ
9: เป็นปัญหาเรื่องรักในวัยเรียนค่ะก็ต้องเริ่มจากตัวเด็กก่อนนะคะรักในวัยเรียนเนี่ยมีได้แต่ต้องมีขอบเขตเราก็ควรจะคุยกับคู่รักของเราวางขอบเขตไว้ให้ดีว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังเรียนกันอยู่ของคู่นะ
3: อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีวิทยากรนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำพวกเรานักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นนะคะก็เตรียมมานะคะจะได้ถามนักจิตวิทยาได้นะคะก็คิดว่าเขาก็ได้มองปัญหาที่บางครั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาได้มองปัญหาของเพื่อนแล้วก็ลองย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะมีวิธีป้องกันยังไง
10: สวัสด
11: ี
10: ค่ะ
11: ยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะฮะอาจารย์ใครอยากรู้ตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนเลยนะฮะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวตอบคำถามทั้ง20ปัญหาของคุณนะมีกระดาษกันใช่ไหมครับวาดเป็นรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหน้ากับรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหลังในมึงแผ่นจะมี2รูปเสื้อที่เป็นตัวด้านหน้านะครับให้วาดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา

0: ใครอยากจะนำเสนอของตัวเองก่อน
1: ที่ผมได้ว่าคือจะเป็นรอยหัวรอยยิ้มหัวเราะ
0: ภาพรูปรอยยิ้มหรือรูปหัวเราะนะ
1: เบื้องหน้านี่จะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ขันแต่ภาพด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนสายน้ำครับ
0: สายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงอะไรครับ
1: ก็คือพอจริงๆก็เป็นคนนิ่งๆนะครับ
0: น้องคนนี้มากเป็นคนยังไง
2: เพื่อนแบบว่าเห็นแบบเป็นคนว่าเรียบร้อยค่ะแต่จริงแบบว่ารูปหลังคือเป็นลูกค้าฮิตเป็นคนที่แบบใจร้อนมากคือไม่ได้หลังใจคือหงุดหงิดอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรจากการแค่วาดรูปตรงนี้ก่อน
3: ภายนอกเพื่อนก็มองเราอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วภายในเราจะเป็นอีกอย่างนึงนะคะ
0: มุมที่เป็นมืดๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันว่าไอ้มุมมืดต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหามันมีมาจากสาเหตุอะไรแล้วเรากล้าที่จะ

0: ผชิญกับมุมมืดนั้นไหมอ่ะกระดาษแผ่นเดิมพับครึ่งให้ลองนึกว่าตัวคุณเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรหรือมีบุคลิกภาพยังไงหรือมีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะทิ้งออกจากตัวคุณเองเอาเรื่องจริงๆเลยนะที่เราอยากจะทิ้งพอเขียนเสร็จแล้วพับแล้วก็ส่งมาหาพี่ขยำเหรอขยำก็ได้ขยำก็ได้เพราะมันเป็นขยะไงมันเป็นขยะที่เราอยากทิ้งใช่ป่ะต้องถามก่อนว่ากล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองจะทิ้งไหมฮะพี่ไม่บอกว่าเป็นของใครเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอยากจะทิ้งอารมณ์ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวดื้อไม่ค่อยฟังใครเอาแต่ใจตัวเองลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เกิดอะไรได้บ้างกับตัวเรา
1: ก็อาจจะทำให้เพื่อนหลายๆคนไม่ชอบ
0: อาจจะไม่มีเพื่อนเลยก็ได้ถูกไหมฮะ
2: จะทำให้เป็นคนก้าวร้าวเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดอาจจะไปโวยวายใส่เพื่อน อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย
0: ในสี่หัวข้อนี้มีอันไหนเป็นของเราบ้าง
3: ก็จะมีการหงุดหงิดนะครับ
0: หงุดหงิดเพราะอะไรถึงหงุดหงิดนะคะ
3: ก็
0: ขี้หงุดหงิดหงุดหงิดบ่อยมั้ย
3: บ่อยครับ
0: หรอ
3: แต่เป็นนี่บ่อยมากเลยครับ
0: หงุดหงิดกับตัวเอง
3: ครับ
0: หงุดหงิดเรื่องอะไรอ่ะ
3: เขาประมาณว่าทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ต้องหงุดหงิดแล้วครับ
0: ไม่ดีนี่ไม่ดีไม่ดีในสายตาของเราหรือไม่ดีในสายตาของคนอื่นด้วย
3: ก็ทั้งของคนอื่นด้วยแล้วของเราด้วยครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นของเราหรือของคนอื่น
3: ของเราครับ
0: ถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราตั้งไว้มันจะเป็นไง
3: ก็เสียใจครับ
0: เสียใจอะไรที่ใครเสียใจมากที่สุดตัวเรา
3: ก็ตัวเราด้วยครับ
0: แล้วมีใครเสียใจอีกไหมคร
3: ับแล้วก็มีพ่อกับแม่ครับ
0: เราเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมครับ
3: ก็มีครับ
0: มันเป็นยังไงอ่ะมีเรื่องอะไรที่สามารถที่จะบอก
3: เป็นเรื่องการเรียนอย่างเดียวครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับก็เรียนไม่ดีอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยสนใจ
0: คุณพ่อคุณแม่เคยพูดอะไรกับชนรพัฒน์ไหมว่าไม่โอเคเลยนะเราจำคำนั้นได้ไหม
3: ก็เนี่ยครับลูกบ้านอื่นเนี่ยเขาอย่างนี้นะเขาเรียนได้ดีเนี่ยเขากลับบ้านเด็กเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่เราอะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยเที่ยวเล่นไปวันหนึ่งครับ
0: ตอนนี้ชลพันธ์รู้สึกยังไง
3: เสียใจครับ
0: รู้สึกเสียใจนะมีใครอยากให้กำลังใจเพื่อนตอนนี้ก่อนไหม
4: ค่ะก็ไม่อยากให้คิดมากเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคนอื่นอาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาข้อดีของตัวเองมาบอกตัวเองไว
0: ้จัดกำลังรู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นจะล้มตัวด้วยคำพูดของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่พี่ไม่รู้รูปแบบของครอบครัวถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่ดีเพียงแต่ว่าเรากำลังรับรู้เรากำลังแปลความผิดหรือเปล่ามันไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องขอแค่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดเป็นว่าทุกๆวันที่ฉันทำฉันจะต้องมีความสุขฉบับต่อไปอย่าทิ้งว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวทุกอย่างเลยใครคิดว่ามันมีบางสิ่งเนี่ยเป็นของเราจังเลยเป็นคนขี้กลัวว่าเขาคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วย
5: ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่มีมุ่งหน้าอีกแบบนึงว่าอีกแบบนึงก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่คนที่ร่าเริงกันสักเท่าไหร่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีความสุขเป็นคนที่ชอบเห็นรอยยิ้มคนอื่นก็เลยพยายามทำตัวเองให้มีความสุขให้ร่าเริงแม้ว่าตอนนั้นมันจะขัดใจเรามาก
0: เพราะอะไรเราถึงอยากเห็นคนอื่นร่าเริง
4: เพราะบางครั้งตัวเราก็เป็นไม่ได้ก็เลยคิดว่าให้คนอื่นเป็นอย่าให้เขามาเจอแบบมาทุกข์อย่างที่เราเป็นจะดีกว่า
0: เราร่าเริงไม่ได้หรือเราไม่อยากจะร่าเริง
5: มันก็ไม่อยากด้วยแล้วก็ในอารมณ์มันก็ไม่สามารถทำตัวให้ได้หรือได้ที่ออกมาจากใจจริงๆค่ะ
6: สิ่งที่หนูเป็นคือหนูเลือกที่จะไม่ล่าเลย
0: ถ้าเพื่อนสนิทหนูรู้ว่าตัวหนูทุกข์หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวรู้ว่าตัวหนูทุกข์พี่ถามคนอื่นนะฮะว่าคุณจะมีความสุขไหมกับการที่คนคนหนึ่งยอมทำให้คนอื่นสุขแต่ตัวเองทุกข์และคนที่ได้รับความสุขนั้นจะมีความสุขไหมถ้ารู้อะ
1: ใจสดใสก็จริงแต่แบบใจเหมือนกับใจฝืนอะเห็นก็ไม่ค่อยชอบนินรู้ว่าซายพยายามทำให้เพื่อนยิ้มใช่ไหมล่ะนินก็จะพยายามยิ้มละกันแต่ว่าก็ไม่ชอบ
0: กำลังใจสำคัญนะเห็นไหมจริงๆแล้วบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ถูกไหมฮะพยายามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งคำถามกับชีวิตอยู่เรื่อยๆเราจะได้คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้ววิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นทำยังไง
7: ได้รู้ว่าทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันก็เลยรู้วิธีช่วยเอ็นแก้ปัญหาอย่างเงี้ยครับ
8: เราอาจจะกำลังประสบปัญหาหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้วิธีแก้ยังไงแต่ว่าเมื่อเรามาแชร์ความคิดกับเพื่อนอีก30กว่าคนเงี้ยเราก็อาจจะได้รู้ว่าเราพอจะมีแนวทางจะทำอย่างนู้นได้บ้างอย่างนี้ได้บ้างแล้วก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าบางคนอาจจะมีปัญหาที่ต่างกันบางคนอาจจะหนักบางคนอาจจะน้อยแต่ว่าเมื่อแชร์ความคิดกันรวมมันคิดมันก็จะได้กำลังใจกลับไปครับ
9: ปัญหาคนอื่นเรามองเห็นเราชี้บอกได้เราแก้ได้แต่ปัญหาตัวเองมันเป็นเรื่องที่ฝุ่นข้อตาเราเขี่ยเองคงไม่ได
10: ้มันไม่อยากจำอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่มีคือเราไม่เลือกที่จะจำมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
11: อยากภาพรวมเนี่ยนะคือประมาณสัก 80% ขึ้นไปเนี่ยชุมนุมเนี้ยดีเพราะเด็กสามารถเปิดใจตัวเองแล้วก็ไปรับฟังปัญหาคนอื่นมาแล้วมาช่วยกันแก้ไข
12: สำหรับตัวครูก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้รับรู้ปัญหาของเด็กที่บางครั้งเราก็ไม่ได้สัมผัสเองแต่ว่าให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหน
0: ครูน่าจะได้ประโยชน์จากกระบวนการตรงนี้อาจจะไม่ใช่ยกทั้งแพทเทิร์นไปนะอาจจะต้องไปแอพพลายว่าเอ๊ะกระบวนการที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องมองเนื้อหามองที่ตัวกระบวนการของการทำงานอาจจะว่าตั้งแต่เริ่มต้นโอเคมีการพูดคุยกันก่อนใช่ไหมฮะลงไปดูเนื้อหาจริงลงไปสัมผัสความจริงแล้วก็กลับมาสรุป
13: ผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าจากการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนหลากหลายกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของปัญหาที่ตนเองได้พบได้ลองเอาใจเขาใส่ใจเรานำเสนอทางออกในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้คุณครูและเพื่อนๆนักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจกันและกันมากขึ้น

0: ช่วยทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นแล้วไม่เบียดเบียนนักเรียนหรือครูอาจารย์ท่านอื่น
1: ดูแลโรงเรียนคุมนักเรียนแล้วก็อาจจะช่วยเหลือโรงเรียนในงานต่าง
2: ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่านักเรียนก็มีความคิดของนักเรียนอะไรเงี้ย
3: มันก็คงจะดีกว่าการที่นักเรียนคนนึงขึ้นไปหาเองเลยจะเสียเวลาทั้งนักเรียนเสียเวลาทั้งอาจารย
4: ์หาประเด็นปัญหาจากสมาชิกโรงเรียนมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์นะคะว่าจะมีแนวทางการแก้ไขยังไงได้บ้าง
5: ช่วยกันปลูกฝังให้เพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักมีความรับผิดชอบในตัวเอง
6: ก็คิดว่าคงจะต้องระดมความคิดแล้วก็คิดว่าควรที่จะช่วยกันทำอะไร

0: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อมาดูไอเดียกล้าคิดกล้าทำของน้องๆสภานักเรียนหรือที่นี่เรียกอีกอย่างว่าคณะกรรมการนักเรียนครั้งนี้เราได้ท้าให้คณะกรรมการนักเรียนลองเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายให้เห็นว่าคณะกรรมการนักเรียนนั้นไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นแล้วแต่งตั้งให้มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราตามไปดูกันต่อค่ะว่าพวกเขาจะมีกระบวนการและแนวทางการทำงานอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: เมื่อปีที่แล้วนะครับก็กรรมการนักเรียนรุ่นที่18ส่วนผมเป็นรุ่นที่19ก็จะมีโครงการก็คือสภานักเรียนก็จะให้ตัวแทนห้องแต่ละห้องเนี่ยมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกันหาทางแก้ไขแต่ว่าโครงการนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปครับดังนั้นก็มีโครงการของคณะกรรมการนักเรียนชุดนี้นะครับก็ชื่อโครงการว่าความเป็นคืนความเป็นมหิดลนะครับความเป็นมหิดลเนี่ยเป็นเหมือนกับอนิยามครับเราจะเน้นไปที่การเรียนการสอนวิชาการจริยธรรมแล้วก็คุณธรรม
2: ประเด็นสำคัญก็คือเหมือนรุ่นเนี้ยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะมันก็มีปัญหาใช่ปะแบบว่ายังไม่รู้จักกฎระเบียบยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงเราควรจะตั้งกล่องคำถามปะวางไว้ที่ไหน
3: ต้องเป็นที่ที่มีคนเยอะๆปะ
4: ก็เรื่องระเบียบวินัยน่าจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องถูกระเบียบหน้าแถว
2: เอาเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในหอพักแล้วก็ใช้ในโรงเรียนแยกเป็นสองส่วนแล้วกันแล้วก็ที่อยู่หอพักก็คือขึ้นหอก่อน4 ทุ่มแล้วก็อาบน้ำก่อน5 ทุ่ม
5: แล้วก็เข้าแถวอ่ะบางคนก็ยังเข้าแถวไม่ตรงคอคนข้างหน้า
6: น้องม.4อ่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะพอเดินผ่านพวกผู้ปกครองอ่ะหรือแม้จะเดินผ่านอาจารย์ก็ตามอ่ะเขาไม่ไหว้กันอ่ะ
2: เอาเป็นแบบเป็นละครไหมละครเล็กๆตอนเช้าตอนเข้าแถวอ่ะแบบว่าเหลือเวลาอย่างเงี้ยก็ลองไปหาชุดการแสดงมาสักชุดแล้วกันแบบสอนการไหว้อย่างเงี้ย
7: โครงการเอ็มวิสแควร์ที่จัดไปเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยในปีที่จะถึงนี้ก็คงเป็นรูปแบบเดิมก็คือมี2รอบรอบแรกก็เป็นการสอบข้อเขียนส่วนรอบ2ก็จะเป็นการใช้แบบ PowerPoint แทนแล้วเพราะว่ารู้สึกการแข่งขันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในรอบที่2
8: โครงการพี่ชนงสวนเราก็จะทำในลักษณะที่มันคล้ายๆกันกิจกรรมของเราก็จะมีทดสอบระดับความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีนี้เนี่ยน้องเขาจะได้สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนวิชาสวนวิชาอะไร
9: โรงเรียนเราก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งคราวใช่ป่ะผมจะเปิดให้คนที่สนใจในการจะเล่นดนตรีครับมาลงชื่อเป็นวงไว้ทำตารางเวลาไว้อาจจะวงละ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มาจองเวลาที่ตัวเองจะเล่นไว
1: ้สรุปเลยความเป็นมหิดลก็อยากให้ทุกคนน่ะไม่ว่าใครก็ช่วยกันให้คอยดูแลรุ่นน้องด้วยส่วนการไหว้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ทำเป็นละครส่วนเอวิสแควร์ก็ข้อสอบเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมด้วยส่วนพี่ช่วยน้องสอวนเนี่ยเราห้ามยึดตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราควรจะฟังคำแนะนำของอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจารย์ท่านแต่ละท่านก็ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อาบน้ำร้อนมาก่อนว่างั้นส่วนดนตรีในสวนมันต้องอาศัยความพร้อมหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้แสดงอย่างแรกเลย ก็คือไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเราจะสามารถจัดได้ไหมเราจะทำยังไงให้การเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได
0: ้ต่อไปน้องๆคณะกรรมการนักเรียนแต่ละฝ่ายก็เริ่มลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่างๆที่ได้นำเสนอในห้องประชุม
10: วันนี้ผมจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการดนตรีในสวนนะครับคือคิดกันได้ว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
11: ใช่ครับปลายเดือนมิถุนายนนี่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยนักเรียนก็ได้เตรียมตัวที่จะเล่นนะครับแล้วก็มีเวลาทำหลายๆอย่างนะครับครูคิดว่าน่าจะเทอมนี้นะครับน่าจะมีประมาณ3ครั้งนะครับเดือนละครั้งโดยประมาณโดยที่ไม่ตรงกับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบ
10: แนวเพลงที่จะเล่นนะครับอาจารย์
11: คือจริงๆแนวเพลงเนี่ยอยากจะให้เล่นได้ทุกแนวแต่ต้องยกเว้นไว้หนึ่งแนวคือแนวเพลงที่ไม่ปลุกเราอารมณ์มากเกินไปอยากให้เป็นแนวเพลงที่ฟังสบายนะครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นเนื้อหาในทางในแง่บวก
10: มีความเห็นยังไงบ้างกับครั้งที่ผ่านๆมาแล้วต้องการให้มีอะไรพัฒนาบ้าง
12: อยากให้ปรับปรุงก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมันมีหลายครั้งที่บางทีการเล่นการแสดงเนี่ยต้องหยุดลงเพราะว่าเหมือนว่าหลุด ไม่เข้าใจกัน
13: เรื่องการเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างบางทีขึ้นไปกีตาร์ไม่ดัง
14: ควรจะเหมือนประกาศรับสมัครให้นักดนตรีทราบก่อนว่าจะมีวันไหนให้เร็วขึ้นจะได้มีเวลาเตรียมตัวเลือกเพลงหรือเวลาซ้อมมากขึ้นครับ
6: ก็คือน้องมอสีที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเหมือนกับว่าพอเขาเดินผ่านผู้ปกครองครับอาจารย์เหมือนเขายังไม่ยกมือไหว้กันเลยครับผมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราน่าจะสอนน้องเขาไว้ครับ
15: แล้วหนูตั้งใจทำยังไงกับโครงการนี
16: ้กะว่าจะเป็นแสดงละครแนะนำมันว่าเร่งเห็นให้น้องอ่ะตระหนักถึงการไหว้โดยการแสดงละครในตอนเช้าหน้าเสาธงครับ
15: น้องเข้ามาใหม่ทำโปรเจกต์เนี่ยครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะทำให้น้องแล้วเนี่ยครูว่าส่วนที่ดีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเล่นหน้าเสาธงถูกไหมก็จะมีพี่ม .5 ม .6 รวมอยู่กันด้วยก็เป็นการเหมือนกับว่าตอกย้ำนะคะให้ทุกคนเข้าท่าเข้าท่า
17: การไหว้นี่เป็นเรื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเหรอเฮ้ยมันวายการไหว้นี่มันแปลว่าทำไมวะวายตกลงเนี่ยการไหว้มันคืออะไร
18: ก็สำหรับการไหว้ครับก็ทำได้ยากครับการไหว้ใหญ่คือก็คือให้น้องยืนตัวตรงเท้าชี้จากนั้นก็กำลังมือขึ้นมาครับแล้วก็ยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็ปลายนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกแล้วนั้นน้องก็ก้มตัวลงฟองน้ำครับ
19: น้องๆคิดว่าตอนนี้หอพักของเราเป็นยังไงบ้าง
20: คิดว่าหอพักก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ควรจะปรับปรุงบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกคิดว่าหอหญิงกับหอชายน่าจะมีกล่องรับความคิดเห็นอยู่บริเวณแต่ละชั้นหรือไม่ก็อาจจะประจำหอเผื่อว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรจะได้เขียนใส่กระดาษแล้วก็เอามาใส่กล่องเวลากรรมการหอพักไปตรวจดูจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุด
21: อันนี้คือเราระดมความคิดจากเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาจัดกรุ๊ปว่าจะเป็นประเด็นไหนบ้างเราจะช่วยกันยังไงได้บ้าง
8: ก็สำหรับโครงการพี่ช่วยน้องสอนนะครับในกิจกรรมนี้เราก็พบเจอปัญหาในเรื่องที่ว่าตารางเวลาที่จะค่อนข้างแน่นมากจนทำให้เราจะมีต้องเลื่อนการเรียนการสอนออกไป
21: ต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ทั้งหมดอ่ะนะดีมาก
22: ครับสำหรับฝ่ายวิชาการก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับก็คือ MV Square นะครับการสอบรอบ2เห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยความสนุกสนานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดกันว่ารอบ2อาจจะทำเป็นการสอบแบบโชว์เป็น PowerPoint ครับแล้วก็ตอบเป็นข้อต่อข้อไป
21: พยายามให้มันมีสีสันนะแล้วก็เป็นปฏิบัติจริงมากขึ้น
23: เกี่ยวกับเรื่องของหอพักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยต่างๆนะครับมันจะมีเรื่องของระเบียบวินัยบางข้อนะครับที่บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมอยู่ในตอนนี้น้องก็เลยเสนอว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูกฎของเราใหม่ว่ากฎบางข้อที่เราเคยมีอยู่มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่ากฎบางข้อที่มีอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านี้สามารถให้นักเรียนที่ไม่ใช่คณะกรรมการก็คือนักเรียนทั่วไปที่เป็นคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยครับสามารถเสนอกฎระเบียบออกมาได้ด้วย
21: ก็ให้ตรงกับนโยบายของอุดมการณ์เป้าหมายโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ยินดีอยู่แล้วนะ
23: ครับผม
24: สำหรับเรื่องการไหว้นะครับอาจารย์ก็หลังจากที่พวกผมได้ทำการจัดแสดงไปครับน้องม.4เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเรามันมีอะไรบ้าง
25: จากที่ผมไปติดต่ออาจารย์ชยานันท์มานะครับก็คือได้ข้อสรุปแล้วว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่30มิถุนายนครับ
21: ตามปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนใช่ไหม
25: ครับแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรับสมัครวงดนตรีต่างๆครับซึ่งจะปิดรับสมัครเย็นนี้นะครับ
21: เราก็พยายามรักษาเวลาตามที่เราตกลงกันไว้นะจะได้ฝึกนักเรียนด้วยแล้วก็ดนตรีที่เล่นก็ต้องดูความเหมาะสมนะจริงๆมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นกระบวนการที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันซึ่งขณะนี้เขาได้ทดลองใช้สิ่งที่เขาเรียนแล้วก็มาใช้จริงในชีวิตประจำวันของเขาก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของจิตสาธารณะเสียสละต่อส่วนรวม
26: ก็อย่างแรกเลยก็คือผมก็ได้ไประดมความคิดสอบถามเกี่ยวกับนักดนตรีว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะมาเล่นดนตรีโดยจัดกิจกรรมในชื่อดนตรีในสวนครับกิจกรรมนี้สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าสามารถจัดขึ้นได้หรือเปล่า
27: จัดได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะนอกเวลาเรียน
1: แล้วก็ไม่กระทบกับคนอื่นส่วนสถานที่นักเรียนก็เสนอมา
26: โครงการพี่ช่วยน้องสวน.นะครับก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็พบว่าจุดประสงค์ที่อยากจะจัดขึ้นเนี่ยเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้องเรียนในหลักสูตรสอวน.ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นทําให้นักเรียนชั้นม.4หรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาครับยังปรับตัวในการเรียนไม่ได้ก็อยากจะจัดขึ้นให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเรียนทดลองสอบแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะหาว่าสอวน.ชนิดไหนหรือว่าสอวน.ภาคไหนที่เหมาะกับเรา
1: ก็เป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะนักเรียนม.4ที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังจะต้องปรับตัวในเรื่องของการอยู่หอพักหรือว่าในเรื่องของการเรียนฉะนั้นก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันดูแลนะคะ
0: และนี่ก็เป็นภาพโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายกับผู้อำนวยการของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
2: โอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคมะเร็งพบเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาสารเคมีที่จะมาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งนะครับ
3: ข้อดีคือทำให้คุณครูเนี่ยรู้ปัญหาของนักเรียน
4: ข้อดีนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นของในมุมมองครูกับมุมมองเด็ก
1: กิจกรรมทั้งหมดนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าออกมาจากครูเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำนะคะแต่ถ้ามีการปรึกษาหารือแล้วก็แบ่งงานช่วยกันทำเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ดี
24: ก็พอได้สำรวจลงลึกแล้วฮะมันก็เจอสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างเลยก็บางทีมันก็ท้อแต่ว่าอันนั้นก็คือข้อดีเหมือนกันเพราะถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็ช่วยให้พวกเราหาวิธีแก้ไขมันทำให้ปัญหามันหมดไป
3: ในบางกรณีที่เรามองว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยอาจจะติดขัดประสานงานไม่สะดวกแล้วก็ต้องไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราเพื่อจะหาแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆและสำหรับปัญหานั้นๆซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปัญหาค่ะ
0: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าคณะกรรมการนักเรียนไม่ใช่เพียงตำแหน่งเพื่อเป็นคำนำหน้าชื่อเท่านั้นเราควรให้ความสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองแสดงความคิดเห็นแสดงมุมมองที่สร้างสรรค์ออกมาที่สำคัญคณะกรรมการก็ควรกล้าคิดกล้าทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์เช่นกัน

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลง

0: กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ป ริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง LTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง

ครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับ
เราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรต

แต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองน่ะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในนี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ40

0: 60-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกว่า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะฮะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะฮะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ันนี้ก็ดีใจนะคะเด็กๆที่มาวันนี้เขาก็สนใจขนมพอเห็นขนมก็ชมค่ะว่าสวยบางคนก็บอกว่าไม่น่าทานเลยน่าจะเก็บเอาไว้ดูก็ดีใจค่ะเขาสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมขนมแล้วก็สนใจที่จะทานแล้วก็บอกว่าอร่อยกว่าขนมอบกรอบที่เขาทานกันอยู่ด้วยค่ะในฐานะคนทำก็ภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเด็กเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นคุณค่าแต่ในตัวที่เรานั่งทำเขาเห็นคุณค่าของในเนื้อหาของขนมหน้าตาของขนมอยากให้เด็กๆเห็นขนมไทยแล้วช่วยกันทานช่วยกันซื้อนะคะขนมไทยจะได้อยู่ได้แล้วก็จะได้ทำให้เด็กๆ

0: รู้จักแล้วรักวัฒนธรรมของไทยเราอะค่ะ
1: พี่ก็เคยแต่เห็นนอกจากมงกุฎการที่เรามาเห็นวิธีทำจากมงกุฎเนี่ยซึ่งเราก็รู้มาว่ามันเป็นขนมที่ทำยากแล้วพอได้เห็นเขาทำเราก็รู้สึกว่ามันยากจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยก็ถือว่าเด็กๆ เนี่ยโชคดีได้มาเห็นเวลาที่เขาทำว่าแต่ก่อนเนี้ยกว่าจะทำขนมแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยเขาใช้ความประณีตมากมายอะค่ะแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะจำไปนะว่าเวลาที่การพูดถึงขนมจามมงกุฎเนี่ยว่าเป็นขนมโบราณเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำยากๆเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอเขาเห็นวิธีทำเนี่ยเวลาเขาจะกินแต่ละคำเนี่ยเขาจะไม่กินเข้าปากไปเลยทีเดียวไงคะเขาจะค่อยๆกินเหมือนกับที่เขารู้ว่าเวลาทำเนี่ยคนทำเขาค่อยๆทำนะคะเวลาจะกินก็คงจะเสียดายอะค่ะค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดไม่ใส่ปากเข้าไปทีเดียวแล้วเคี้ยวเหมือนขนมทั่วไปอะค่ะ

0: ันนี้บ้านของคุณลุงเองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะฮะอันนี้ของบ้านลุงก็จำหน่ายนะครับปั้นที่กลุ่มนั้นแล้วก็มาจำหน่ายที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ปั้นเลยลูกไป
1: หลังจากที่เด็กๆได้รู้จักขั้นตอนการทำขนมจ่ามงกุฎกันแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้สำหรับการมาเยี่ยมเยือนเกาะเกร็ดในครั้งนี้นั่นก็คือการได้ไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆ ก็อดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
0: นี่คุณลุงหนองนะฮะลุงนิ้งหนองเป็นช่างปั้นมา30ปีแล้วเนี่ยท
2: ั้
0: งเล็กท
2: ั้
0: งใหญ่ท
2: ั้
0: งป
2: ั้
0: นได้หมด
2: ค่ะสวัสดีคร
3: ับ ครับสมัยก่อนก็ใช้ดินในพื้นที่เกาะเกร็ดเนี่ยใช้มา200กว่าปีแต่ดินมันก็เริ่มหมดไปนะฮะสมัยก่อนทำโครงทางครกขนาดใหญ่ใช้ประมาณดินมากๆทีนี้เราก็ต้องไปหาจากแหล่งดินที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับเราก็ได้ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเขาก็ล่องเรือมาส่งเราที่ตามโรงงานต่างๆในเกาะเกร็ดนะครับ
4: แล้วมันเกาะเกร็ดนี้มีโรงงานสักกี่โรงนะคะ
3: สมัยก่อนเฉพาะในหมู่หนึ่งหรือบ้านละเกตเนี่ยมีอยู่20กว่าโรงงานนะครับปัจจุบันเหลือแค่โรงงานเดียว
4: โอ้เหลือโรงงานนี้โรงงานเดียว
3: เหลือโรงงานไทยยินยงหรือจะเรียกกันติดปากว่าโรงแจ่มแจ่มส่วนที่นี่เป็นกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนะฮะ
5: เด็กๆอยากลองทำไหม
6: อยาก
5: อยากให้คุณแม่ทำด้วยแล้วจะรู้ว่าเด็ก

0: เด็กๆจะมาปั้นดินเผาใช่ไหมคะแค่เห็นเตาเนี่ยก็ถามตลอดทางเลยว่าเมื่อไหร่หนูจะได้ปั้นพอเขาไม่ได้ปั้นจริงๆพี่ออมรู้สึกว่าโอ้โหอะไรอะเขาตื่นเต้นอะแล้วก็ได้ทำได้ดีกว่าที่พี่คิดอีกเพราะว่าจริงๆมันต้องมีทั้งสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะคือได้ฝึกหลายอย่างนะคือต้องดูวิธีก่อนสังเกตการทำก่อนเขาทำอย่างนี้ดินต้องจับอย่างนี้วิธีขึ้นลูกทำอย่างนี้ทำยังไงให้มันนิ่งเพื่อที่ว่าจะมีความเท่ากันซึ่งในระดับเขาเด็กๆเล็กๆเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งที่เห็นชัดจากตัวลูกสาวพี่เองนะคะว่าพอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งพอทำออกมาสำเร็จก็อยากจะทำอีกเป็นการพี่คิดว่าเป็นการสอนอะเป็นการสอนดีๆนี่เองว่าพอเราทำอะไรสักอย่างถ้าเราตั้งใจเราจะทำได้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแต่ต้องไม่ละความพยายามนะเพราะว่ามันยากอยู่พี่ยังทำไม่ได้เลยอะยังคิดว่าสนุกสำหรับเด็กแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้คุณแม่ว่ายากจริงๆมันไม่ยากหรอกถ้าหนูตั้งใจแล้วได้ทำบ่อยๆในการฝึกฝนนะพอทำอันที่2ก็ดีขึ้นอันที่3ก็ดีขึ้นอะค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้สนุกสนานกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผากันมาแล้วนะคะเด็กๆก็ยังไม่หมดแรงที่จะลุยกันต่อค่ะดังนั้นเราจึงพาเด็กๆไปเรียนรู้กับอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสนสนุกนั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปพร้อมๆกับครอบครัวในการทำผ้าบาติกแสนสวยค่ะ
2: เด็กๆคะอยากจะเรียนทำผ้าบาติกใช่ไหม
3: ครับ
2: อ๋อเราก็ต้องมีคุณครูวันนี้ก็เลยเชิญคุณป้ารัตดามาสอนเด็กๆกันเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามค่ะว่าบนเกาะเกร็ดเนี่ยมีชาวมอญแต่ว่าคุณป้ารัตดาเนี่ยแต่งตัวเหมือนชาวมุสลิมแสดงว่าบนเกาะแห่งนี้มีหลายเชื้อชาติเหรอคะ
4: ค
2: ่
4: ะมีไทยมอญไทยพุทธไทยมุสลิมด้วยค่ะ
2: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบนเกาะนี้อยู่กันต้องมีความเข้าใจมีความสามัคคีกันเนาะแล้วก็แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเนา
4: ะ
2: แล้ววันนี้คุณป้ารัตดาจะมาให้เด็กๆได้มีโอกาสทำผ้าบาติก
4: ทำผ้าบาติกค่ะคือเราเขียนเทียนผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะลงสีได้เลยค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะพร้อมไหมเด็ก
3: ๆ
2: ค่ะให้คุณป้าทำให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงไหม
3: ค
2: ่ะป้าลองลงสีให้ดูนิดนึงได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
2: สีที่ใช้นี่เป็นสีอะไรคะ
5: สีนี้จะเป็นสีสำหรับทำผ้าบาติกค่ะจะเป็นสีผงผสมกับน้ำอุ่นค่ะก็การทำผ้าบาติกก็จะมีการลงสีอ่อนแก่ถ้าต้องการตรงไหนให้อ่อนแล้วก็ลงน้ำไว้นิดนึง
2: มันก็จะเปียกเลยนะคะ
5: ค่ะจะเปียกแค่นิดเดียวแล้วก็ต้องการสีต้องการสีฟ้าก็ลงตรงนี้ไว้ค่ะสีก็จะวิ่งไปเรื่อยค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะเด็กๆมีคำถามไหมไม่มีพร้อมแล้วงั้นคุณแม่ทำด้วยได้ไหมให้คุณแม่มาช่วยเนาะแต่เอานั่งเลยมาเชิญค่ะเชิญเลยนะคะคุณแม่ถ้าสนใจอยากช่วยคุณลูก

0: ป็นไงคะคุณครู
1: ก็
0: แต่ละคน
1: สวยค่ะสวยทุกผืนเลยค่ะก็คือการทำผ้าบาติกนี่คือการทำสมาธิด้วยจากคนที่อารมณ์ร้อนจะเยือกเย็นลงค่ะเมื่อก่อนนั้นก็เป็นคนร้อนแบบว่าทำอย่างนี้ก็จะเย็นลงจะใช้สมาธิขึ้นมากขึ้นการทำงานศิลปะถ้าเราสมาธิหมดแล้วต้องเลิกนะจะทำไปเขียนเทียนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกต้องใช้สมาธิก่อน
0: จ่อยออกมา
1: ก็สวยทุกคนเลยนะคะใช้ได้ใช้ได
0: ้สำหรับการทำครั้งแรกเน
1: า
0: ะ
1: ก็การทำผ้าบาติกคือจะยากตอนเขียนเทียนเขียนเทียนนี่คือหัวใจของการทำผ้าบาติก
2: ต้องเทียนร้อนใช่ไหม
1: คะ
2: แล้วก็ต้องมีตัว
1: ค่ะจันติ้งไปดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขียนให้ดู
0: อ๋อไปดูไปดูไปด
1: ูไม่ดู
0: เชิญเลยค่ะ
1: เทียนนี่ก็คือจะเป็นเทียนสำหรับทำผ้าบาติกตรงไม่ใช่เทียนทั่วไปเขียนตามลายที่เราวาดเอาไว้ไม่ต้องออกนอกเลยนิดหน่อยก็เป็นอะไรตาม
0: ยากไอ้ตรงการบังคับนี่แหละเนา
1: ะต้องไวด้วยค่ะเพราะว่าเทียนจะไหลออกมาตลอด
0: พี่ป้าทำมากี่ปีแล้วคะ
1: 15ปี
0: แล้วอ๋อก็คือที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ค่ะ
0: ป้าก็สอนเหมือนเป็นคุณครูไปด้วย
1: ค่ะ
0: มีเด็กนักเรียนจากที่ไหนมาเรียนบ้างอะคะ
1: ส่วนมากเป็นนักศึกษาทํากิจกรรมทรงอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีนักเรียนนานาชาติโรงเรียนไหนที่ก็มาเรียน
0: อ๋อเด็กนานาชาติโอ้ดีเน
1: า
0: ะ
1: คุณป้าต้องเปลี่ยนจันติ้งเพราะจันติ้งอันนี้ใหญ่ต้องอันเล็ก
0: คุณแม่เอ็นจอยกับลูกนะ
1: คะอ๋อมีหลายไซส์ค่ะคุณแม่ใส่ไปทุกวันทุกการ
3: อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เหมือนอะไรที่ชื่อคิดดูสวยจังเลยเลือกแสงพระที่น้องเห็นแล้ว
4: ต้องเอาเทียนแบ่งเวมา
1: เทียนก็จะเป็นเทียนสำหรับทำผ้าบาติกโดยตรงเลยจะเป็นก้อนๆค่ะนี่ค่ะ
4: มันขัดไม่ได้
5: แล้วก็เอาไปต้ม
1: ใช่ค่ะร้อนตลอดเวลาร
6: ายการหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่เรียนรู้ไปด้วยสนุกสนานไปด้วยบนเกาะเกร็ดแห่งนี้มาทั้งวันแล้วนะคะแต่มากกว่าความสนุกสนานสิ่งที่เด็กๆได้รับมาในครั้งนี้ก็คือการที่เด็กๆได้รับความรู้ผ่านการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่ควรจะรักษาเอาไว้ของเกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะเกร็ดแห่งนี้เราก็ได้ให้เด็กๆสร้างสรรค์บทสรุปผ่านทางเสียงเพลงค่ะซึ่งบทเพลงที่เรานำมาใช้ก็คือทำนองเพลงช้างช้างช้างและให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ความคิดและบทสรุปผ่านเสียงเพลงด้วยกันค่ะน่ารักสร้างสรรค์แล้วก็ฉลาดคิดมากๆเลยค่ะลองไปดูนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาเกาะเกร็ดครั้ง

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอยากรู้จังเด็กๆวันนี้เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: แล้วสนุกหรือเปล่า
1: สนุกค่ะ
0: เย้ถ้างั้นวันหลังก็ไปเที่ยวด้วยกันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเด็กๆด้วยนะลูกเอาล่ะแล้วงั้นเราก็ลารายการกันไปเลยดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายบอกมือบ๊ายบายกันบ๊ายบาย

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตาม

ขนาดของอนุภาคนั่นเองนะครับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะฮะ passive transport นะครับเป็นการเคลื่อนที่นะฮะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะฮะหรือ high concentration to low concentration นะฮะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้าย

ะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งอื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีเด้อ

0: เนนี่โชคดีนะครับ
1: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
2: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
3: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
4: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
3: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
4: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
5: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรมั้ยเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
3: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

Ne ka to

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3

3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a
ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่โอ๊คพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1กลายเป็น 2x กําลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กําลัง4ส่วน2ลบ1กําลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx

บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่านับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น

10เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให้
0: ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
1: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่

0: Just hello again, because just want to share about the experience in class. Because right now, want to tell you that I come from the Bangkok Metropolitan Administration of the school. So it's something is that like we cannot choose the student to study in the class. It's about like 45 up, maybe 40 at least. So in different knowledge and everything, we have to take care of them all. Even though I have the plan that let them to learn how to like transportation, because my school close to Don Mueang Airport, and then I want to let them learn to destination arrival, the plane leaving, taking off, all those things. But how, no, I mean, no more teachers to take care of them for like 45 class in one time, 45 student in one time. And anyway, for the fluently in, I mean, fluency in using English in other place, they're not ready enough to learn. And then they're just having fun when they go out. But anyway, we can just like to make a role play for them. Just like, okay, to be, sometime I have to change from my teacher to be a McDonald's sales to just teach them for food and drink lessons. Let them know how to ask how much, how many, what would you like to eat, what would you like to have, like that. But just to like role play. Let them speak out and enhance them, encourage them to speak and use English in class. Just like a teacher in Hua Hin said that, I mean, just like copy from that place in classroom and help the student to use English. That may be the good way to help them to speak English, though. Thank you.
1: Thank you. Yes, excellent. English for specific purposes, right? Where we have certain lines or vocabulary and dialogue that our students know or should know and should practice when it for certain situations. And yes, it's good to be armed, right? For with many different expressions, especially like, oh, how much would you like any more, or et cetera, et cetera. Even in learning other languages, we have to know basic expressions. But also having that and then going from there, so the student doesn't have to hold on to that anymore, right? Like letting go. So with a lot of practice and a lot of exposure also to many different ways we can express how much is that, or express I would like this, or is there anything else you would like, right? Because there are many different ways to express that sentence, for example. So also just that exposure, the input flooding, right, of many different expressions that we can learn in English.
2: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็ท่านอาจารย์ทั้งที่หัวหินและกรุงเทพนะคะก็บอกว่าการที่เราจะเชื่อมโยงนะคะคลาสรูมเข้ากับชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็ทำได้หลายๆอย่างนะคะอาจารย์แอนดี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นอาสาเป็น task based นะคะซึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็บอกว่าก็อาจจะเป็น role play นะคะซึ่งก็ใช้สถานการณ์ทั้งอย่างเช่นจากสถานที่ทำงานนะคะหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปซื้อแมคโดนัลด์หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ทำให้นักเรียนนี้มีแรงจูงใจแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะก็จะได้ฝึกภาษานะคะถ้าอาจารย์เชยบอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการทำโรลเพลย์การทำชาร์กสเปซโปรเจกต์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องฝึกเยอะๆนะคะเพราะว่าสคริปต์อาจจะเขียนได้ในห้องเรียนแต่ว่านักเรียนก็ต้องอาศัยการฝึกเยอะๆเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีสคริปต์นะคะนักเรียนก็จะต้องคิดเองให้ได้นะคะต้องใช้ภาษาให้ได้ค่ะ
1: Thank you. And so here are some characteristics of the communication skill for the five C's.

0: Christians. And a very important point, that failure is actually a good way to learn. Once we fail, we will know the ways, the ingredients to succeed. Take failure or crisis as an opportunity to learn and to grow.
1: สำหรับ creative thinking นะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำนะคะเป็นตัวอย่างมากมายเลยนะคะทั้งการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้พบตัวอย่างมากๆนะคะสถานการณ์นะคะอาจารย์แนะนำเขามากๆเพื่อที่ให้ข้อมูลนักเรียนมากๆแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็จะคิดได้เองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นะคะจากตัวอย่างที่ได้แล้วก็มีตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่อาจารย์แนะนำอย่างเช่นการสอนเรื่องอาหารนะคะอาหารชาติต่างๆซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการสอนผ่านเพลงนะคะหรือว่าการสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิดสร้างสรรค์นะคะทำอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะคะจากท้องถิ่นที่ตนเองมีอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปนะคะ creative thinking นะคะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับนะคะข้อมูลนะคะหรือความคิดที่เราได้มาแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะ take risks นะคะคือยอมที่จะเสี่ยงนะคะทำผิดลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ต้องเปิดต่อต้องยอมรับนะคะในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่จะอาจจะต้องทำอะไรผิดบ้างนะคะแล้วก็ลองคิดไปในแนวทางใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องยอมรับว่าความล้มเหลวนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกนะคะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นเราให้เราลองใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ
0: Thank you And now we have arrived at those last two C's that are going to be the foundationof this DVC series. Culture and collaboration. We've talked a lot about many different cultures and not so much about the collaboration between and among our students and within the ASEAN community. So, two questions first before we move on. How are these two C's ingredients to success in today's global village? So first thinking aboutthe combination of culture and collaboration. And of the five C's, why should these be considered as the core foundations? Why these two and not the other three in particular for the AEC? Why are these two core for the AEC?
1: ค่ะคำถามที่สำคัญของท่านอาจารย์เชนะคะก็คือว่าทำไม culture กับ collaboration นะคะวัฒนธรรมนะคะและความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนของเรานะคะในการที่จะเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ

นะคะแล้วก็เรามีเวลานะคะ2อาทิตย์นะคะก่อนที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าอาจารย์ลองแทรกเข้าไปในบทเรียนนะคะแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะในครั้งหน้าว่าท่านอาจารย์นำกิจกรรม Culture Back เนี่ยไปใช้กับนักเรียนของท่านในส่วนไหนของบทเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังค่ะอันนั้นก็เป็นการบ้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คราวหน้าก็หวังว่าจะได้รับฟังนะคะผลจากที่ท่านอาจารย์นำกิจกรรมนี้ไปใช้กับนักเรียนของท่านนะคะในห้องเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการ

ที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษ

0: สามมือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราได้คิดถึงเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะคะส่วนทางกรุงเทพก็จะมีหลายท่านที่ช่วยกันระดมสมองแล้วก็พบว่าอาจารย์แต่ละท่านก็มีวิธีการที่แตกต่างไปนะคะตัวอย่างจากท่านอาจารย์นิรมนอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือเรื่องของ project work หรือว่าโครงงานซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถที่จะนำเอาทั้ง 5Cs เข้ามาเบลนหรือเอามาบูรณาการได้อย่างดีเลยคือนักเรียนทำงานร่วมกันก็จะมีการสื่อสาร communication ขณะเดียวกันงานต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำข่าวสารมารวมกันคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นเรื่องของ criticalขณะเดียวและมีการสร้างงานออกมาโดยใช้จินตนาการหรือ creative นะคะรวมทั้งมีเรื่องของ collaboration คือความการร่วมมือในการทำงานด้วยอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของการนำ culture เข้ามาใช้บูรณาการในห้องเรียนซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มนักเรียน2กลุ่มมาเพื่อจะเป็นการจัดเรื่องของดินเนอร์หรืออาหารมื้อเย็นของประเทศต่างๆซึ่งอาจารย์ได้เน้นถึงเรื่องของวัฒนธรรมของไทยและของทางตะวันตกซึ่งของไทยเราจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันเพราะว่าเป็นการตั้งอาหารรวมกันแล้วทุกคนก็รับประทานร่วมกันขณะที่ทางตะวันตกมักจะเป็นอาหารจานเดียวคือแบ่งปันเฉพาะส่วนแล้วทานเฉพาะของตัวเองที่อยู่ในจานของตัวเองซึ่งอาจารย์เชได้เสนอว่าได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งนอกเหนือจากเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะผนวกเรื่องของชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอเสนอความเห็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่อาจารย์ได้นำเอาเรื่องต่างๆเอาวัฒนธรรมเข้าไปสอดแทรกเพราะว่าเท่าที่เห็นโดยทั่วไปอาจารย์สอนทางวัฒนธรรมโดยที่บางครั้งก็จะเน้นเฉพาะวัฒนธรรมซึ่งดิฉันคิดว่าในภาษาที่เราสอนทุกครั้งเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าอาจารย์จะสอดแทรกวันเล็กวันน้อยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นนะคะส่วนท่านอาจารย์เอกชัยท่านก็ได้ให้มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ทำคือสดๆร้อนๆเมื่อวานเป็นวันอาเซียนเดย์นะคะอาจารย์ก็ใช้ทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนให้นักเรียนตอบนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการเรื่องของทักษะความคิดเพราะว่าคำถามที่จะตั้งไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่มีทั้ง5 level ของ Blooms นะคะอาจารย์ก็ผนวกเรื่องของระดับความคิดเข้าไปนักเรียนจะต้องตอบคำถามสิ่งนั้นซึ่งการตอบคำถามนี้ก็จะทำให้อาจารย์ทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคือเราส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะการคิดแบบ critical thinking creative เพราะว่าบางคำถามก็จะไปสู่เรื่องของ creativeอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านมีเดียด้วยนะคะด้านไอทีด้วยเพราะว่าเป็นการโพสต์คำถามขึ้นไปแล้วก็นักเรียนจะต้องตอบสิ่งที่ตัวเองจะต้องที่อ่านไปนะคะส่วนเช้านี้เป็นทางของหนองคายอาจารย์ทางหนองคายก็ได้ยกตัวอย่างของการนำเอาเรื่องของบูรณาการทางด้านของcreativeกับเรื่องของ communicative เข้ามาใช้ในห้องเรียนในชีวิตประจำวันที่เราสอนนักเรียนปกติอาจารย์ก็แบ่งนักเรียนไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะให้หัวข้อแล้วให้นักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดว่าตัวเองจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรแล้วก็นำมาแรงเอามาให้จัดกลุ่มมาจากนั้นอาจารย์เขาก็ให้นักเรียนเนี่ยค่ะช่วยกันอภิปรายแต่ละเรื่องที่ได้จัดแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำเช่นนั้นนอกเหนือจากการที่เขาได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องของ critical thinking เรื่องของ problem solving แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเรื่องของ creative ในแง่ที่นักเรียนเขาต้องคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาทำเพราะปกติเราคิดถึงเรื่อง creative ค่อนข้างไกลนะคะไปคิดถึงเรื่องว่าต้องสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานแต่การที่เราคิด

0: เรียนคิดแล้วสร้างภาษาในระหว่างที่เขาคิดออกมาเราก็ถือว่าเป็น creative thinking เช่นเดียวกันค่ะ
1: Thank you
0: อาจารย
1: ์ Thank you very much So last session, which was our first session, I introduced this very common project that many teachers do called the culture bag. And of course, you can make it a box or a container, anything you want. And so I chose the bag. And I gave my example of my bag, which you have in your packet. But first, a quick review of the features of culture, because we will be talking about culture throughout the sessions, all the six sessions. And so the features or characteristics of culture I have here on the slide are just some of the examples that all cultures have, but they're of course different or similar in some way, depending on the example. So the concept of self, how people view themselves, different religious rituals, dress, what do people wear in their culture, music, family members, or the role and relationships among family members, literature, food, holidays, celebrations. So if you can think of more, please do so when you are sharing your experiences with your culture bag or your future ideas about a culture bag you may want to do with your students. So this brief activity with the culture and the features of culture, we're going to try to integrate it with the ASEAN community. And here are the member states of the ASEAN community. So in your first handout, not my bag, but your first handout, it says something about features of culture. I think that's the title. And I would like you to pick two or three of the features that you feel that are important to you or you'd like to give an example of. Okay, so for each feature of culture that you choose, I'd like you to give a specific example from your country, from Thailand, and another ASEAN country, from any one of them. I'll give you about 2 minutes to brainstorm and think about it.
0: ให้พวกเราช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมาให้เลือกเกี่ยวกับ culture ที่อยู่ใน culture bag ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ concept of self หรือเรื่องการแต่งกายเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวหรือว่าเรื่องบทบาทของสมาชิกต่างในครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการใช้เวลาว่างอาจารย์จะเลือกเอาหัวข้อไหนก็ได้นะคะสองหัวข้อ tworight mm-hmm. สองหัวข้อนะคะอาจารย์เชขอให้ลองคุยกันแล้วก็ยกตัวอย่างโดยให้ตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของจากทางประเทศไทยและอีกตัวอย่างเป็นของประเทศจากทางอาเซียนค่ะ2นาทีนะคะ
1: All right. I hope you have some good features and examples to share. This time, as you're wrapping up, this time let's start with Nong Khai, then followed by Hua Hin, and then lastly Bangkok. Nong Khai, are you ready to share some examples from Thailand and then one from another ASEAN country? You can also act it out if you need to.
2: Okay, in my class, I have the example about to use the culture and use the creative thinking for student to mm-hmm. make the project work.
1: Mm-hmm.
2: That and they use the culture.And they can think together in the group with the mm-hmm. group and share and use the language in English language to share for the friend in mm. in the class.
1: Mm. I think. Can, Mm-hmm. Oh, go ahead. Can you name some of the features

0: or the culture that they talked about? What were they talking about in the culture?
1: They talk about
0: the topic.
1: The culture of food. Culture
0: okay,
1: of
0: so food.
1: Yeah. Mm-hmm. Because in Isan, the northeastern of Thailand have many kind of food.
0: Mm-hmm.
1: They have a culture of food up there. They have and show Isan food to their class. And how to make and the kind of food and ingredient how to make the food and they think about the ingredient in this food they make.
0: Did they also talk about another country about food or just Isan
1: and Thai food and Lao and Vietnam food. In my city have about the people. Vietnamese, Lao and Thai. They
0: can
1: use the country of three country to show.
0: And compare, right?
1: Yeah.
0: Okay. Thank you. So here what you're saying is for your class you used your students were comparing different foods. And as we know, Nong Khai is very close to Lao, and it's also really good Isan food, right? It's a subculture of Thailand because it's a different kind of food with different ingredients, and letting students be aware of that, but also seeing the relationship with Lao food and how that's similar, how that's different. And then you mentioned also Vietnamese food. So all the different influences between these three regions through food, which is an important feature of culture. All right, thank you. How about in Hua Hin? What feature of culture would you like to share and some examples with Thailand and another country?
2: Okay, I have three things that I want to present to you about three features of cultures. The first thing is Thai dance. Yes, Thai dance can show about the culture. For example, in Thailand, dance is really slow and looks sweet, I think so. And the northeast of Thailand, or Isan, we have the fun music and fun dance and fest. Yes, it's different. The second thing is the Thai song, that the singer will sing the song from their dialect or local language. They can show the culture about the language, about the north or south or everything in Thailand. Yes, the last thing is Thai food. We have many variety of ingredients, such as at the south of Thailand, we have the vegetable that called stor. I don't know English. Yes.
0: I don't know what that in English either.
2: Okay, thank you. So, or in Isan, we also like to eat the food about the spicy food. Yes, they can show the culture of the local. And Isan and Laos is near. Yes, we can ask the student or tell the student to compare the similar or the different of eating that Thai dance, Thai song, or Thai food. And Isan and Thai and Laos, we have the similar features that the dialect or local language.
0: Local language.
2: Yes, for Isan and Laos is similar. Okay, thank you. Yes, and the teacher can tell the student to do the project about three topics to compare another country in ASEAN. Okay, thank you very much.
0: Thank you. The three features that you mentioned with dance, song or music, and food are external, right? These are things that you can see. These are visible features in culture. We can see the dance, we can hear the song, and we can see the food and eat the food, right? But also with that is the invisible. you know, how do people work together, for example, when they are dancing? Or what kind of attitude are the people revealing with the song, right? How does it make you feel? Is it about relationships, about a hard life or a good life? And with food, how do people eat together, right? The relationship. So there's the visible and invisible, even with those three features. And what's interesting with what you presented, Ajahn, is the different cultures even within Thailand, right? Like this morning, I just had some satay. It was very delicious. And how each area of Thailand has a similarity and also a uniqueness. And you're bringing up how students can then be aware of all these, the uniqueness and the differences, and learn from each other and compare it with Lao, which is quite similar. However, what would be interesting is to really compare it with something that's very different. What about in Indonesia or in Cambodia? How do they prepare their food? What is their dance like? Or even in Myanmar, is their food going to be similar? Is it just very spicy or not spicy, right? So it's very good to find some of the differences too and learn from them. Thank you, very nice example. And how about here, lastly, in Bangkok? Some features of culture you'd like to share. Ajahn Niramon.
3: May I help? Okay, for my partner, idea which we think about the role of family. Maybe people in Austin, we are quite the same because man always the leader of the family, something like that. And for dress style, some countries in Austin, like Indonesia, Malaysia, or Brunei, the freedom to dress may be quite strict. But Thailand, quite freedom, more freedom. But the people in southern of Thailand wear the same, but some parts different. Okay, yeah. Thank you.
0: Thank you. Right, again, the comparison with the styles of dress. Also, it shows the attitude or the belief about how we should wear some, you know, how we should appear in public, right? Coming here as a foreigner, I see my Thai students as quite conservative, but some students not so conservative, a bit more free. But when I travel to another ASEAN country, I see sometimes more strict, more conservative in their dress. Right? Thank you. All right, Ajahn Leo.
4: ค่ะจะสรุปสั้นๆนะคะในเรื่องของ culture ที่เราได้โจทย์ไปนะคะทางหนองคายก็ได้พูดใช่ค่ะทางหนองคายได้พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้นักเรียนทำ project work เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าอาหารทางอีสานจะเป็นใกล้เคียงกับทางของลาวและของเพราะว่าในจังหวัดหนองคายมีอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารลาวอาจารย์ก็ใช้การให้เด็กทำโครงงานเพื่อจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของส่วนประกอบและเรื่องของวิธีปรุงอาหารนะคะซึ่งอาจารย์เชได้สรุปส่วนหนึ่งว่าเมื่อให้เด็กทำโปรเจกต์แล้วอาจารย์อาจจะต้องให้เด็กพูดถึงความเหมือนและความต่างของสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้ไปถึงเรื่องของ critical thinking คือเรื่องวิเคราะห์นะคะมันไม่ควรจะหยุดแค่เรื่องของการนำเสนอเรื่องของอาหารชนิดต่างๆของประเทศต่างๆทางหัวหินได้เสนอมา3ประเด็นคือเรื่องของ Thai dance, Thai songs แล้วก็ Thai food นะคะโดยที่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของว่าเช่น Thai dance เนี่ยได้ลงไปถึงเฉพาะความแตกต่างของแต่ละภาคทั้ง3อย่างนะฮะทั้งอาหารการกินทางร้องทางเพลงซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เสริมว่าเมื่อพูดถึงความแตกต่างในระหว่างภาคแล้วก็ได้พูดถึงความแตกต่างของทั้ง3อย่างนี้กับประเทศทางอาเซียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือว่าเรานำเสนอโครงงานเนี่ยเราควรจะต้องคิดให้มันลึกลงไปในเรื่องของ สิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรื่องรำว่าเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าทางเหนือจะอ่อนช้อยทางอีสานก็จะดูสนุกสนานรื่นเริงอันนั้นเป็นสิ่งที่เด็กเห็นเราอยากให้เด็กก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นสะท้อนให้ถึงเห็นว่าในการรำอันนั้นเป็นการที่ออกมาแสดงถึงความรู้สึกอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะอะไรเช่นทางอีสานอาจจะมีฤดูการเกี่ยวข้าวก็สนุกสนานร้องเพลงอะไรเลยทำนองนั้นนะคะมันก็จะเพลงการพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ออกมาในเรื่องของการร้องเพลงหรือในเนื้อเพลงหรือว่าตัวการสไตล์การเต้นหรือการรำหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารน่ะมันแสดงให้เห็นถึงอะไรที่เป็นการใช้วิถีชีวิตของประชาชนหรือของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะสิ่งนี้เราไม่ควรจะข้ามประเด็นนี้เราไม่ควรจะเอาแค่เฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งทางกรุงเทพอาจารย์นิรมลได้เสนอ2ประเด็นคือเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ประเทศต่างๆทางอาเซียนก็จะคล้ายคลึงกันคือผู้ชายจะเป็นผู้นำนะคะครอบครัวและเรื่องของการแต่งกายซึ่งจะเห็นชัดว่าการแต่งกายของแต่ละประเทศนี่จะแตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เทก็ได้เสริมว่านอกเหนือจากแล้วให้เห็นความแตกต่างของการแต่งกายแล้วสิ่งที่เราต้องการควรจะนำมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ได้ตระหนักคือเรื่องของทัศนคติและความเชื่อซึ่งสะท้อนออกมาสู่การแต่งกายและการดำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมอันนั้นซึ่งจะพบเห็นว่าในบางท้องถิ่นหรือบางประเทศประชากรของเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมด้วยการแต่งตัวอย่างนั้นซึ่งดิฉันจะเห็นขอเสริมให้ว่าอย่างเช่นลาวเนี่ยเขาประเทศไหนเขายังนุ่งผ้าสิ้นอยู่นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่เราทำให้เด็กได้เห็นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นและประเทศไหนที่ยังรักษาวัฒนธรรมอย่างนั้นและอะไรเป็นตัวการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในลักษณะนั้นสรุปก็คือเราอยากให้อาจารย์ได้ช่วยพูดช่วยนำให้เด็กได้นึกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เห็นแต่ให้ลึกลงไปถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อและสิ่งที่เขาทำว่ามันสะท้อนตัวตนเขาอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So I just want to briefly show again the bag that I created and the items that I chose to be in my bag are actually reflectingsome features of culture. Like for example, well, the food, because of the cheese that I really love, and concept of self. It's a little bit hard to think of an object, of something, to put in a bag that represents a concept of self. But I just wanted to highlight the thing that there that looks like a potato is actually a stone or a rock. And the concept of self that I believe in my culture is that, you know, we have to be strong inside, no matter where we go. So the stone reminds me of the strength that we need for ourselves wherever we travel. And the value, again, very hard to think of something concrete that you can feel. And I put there a leaf because I value nature and environment and life besides human life, but animal life and life that nature can provide us. So I know a teacher, Nong Kai, shared what you did for your students with the culture activity. And so I'm going to invite you all to share what you did for your culture bags, if you did any in your class. And if not, then what do you think you will do in the future for this culture bag activity? Before we share with anything that you would like to express, anything, any activity that you did with your class, I'd like to show what Ajahn Da and Ajahn Phi from Nakhon Sawan did. And they did hand in a PowerPoint. So here we are. They're not here today, so I will explain it for them. And their activity for this culture bag was about traveling. So they took the idea of culture and the bag as taking your culture with you where you go. And so they made it their own twist, their own creative twist, Ajahn Dan, Ajahn Phai. So they're talking about holidays and experiences. And so they started, of course, with activating schema with vocabulary, things that you should know about, different vocabulary when you travel. And then they have, that's the warm-up activity, right? And then they have an actual reading. They didn't include it in the PowerPoint, but they did have a reading and trying to comprehend what they read about. And then they talked about the weather. What do you know about the weather or wherever you're going or traveling to? And their next slide are some examples. So this example here, this is the question, the culture bag. So you're actually bringing a bag to another country. So when you go abroad, it's supposed to be A-B-R-O-A-D, abroad, for your week exchange, what will you bring with you, right? So let's go to the next slide. And here are their students presenting in front of class their culture bag and the different drawings. And a couple of more slides after, you know, a close-up of the culture bag. So some of them are bringing their greeting, which is a feature, the why, the Thai smile, right? Thai food, Muay Thai, so sports, activities, and the king, right? Belief in the king. So that's all values there as well, features of culture. Let's go to the next one, this culture bag. I like it's how it's culture paper now, not culture bag. There's no bag, it's just the paper. Why, smile, the king, generous, Thai dance. You know, so again, values, how you treat other people, attitudes toward people. Okay, thank you. And this bag, wow, look, the elephant, dessert, some textile, right? So materials. Porcelain with designs, right? So some unique craft, Thai crafts, musical instruments, boxing, or Thai boxing, Muay Thai. Thank you. And, oh, I guess that's it. That's it for their PowerPoint. So they created, you know, just drawing, but thinking of the idea of sharing your culture with another country that you go to. So what do you have that you would like to share? What you did with your students or what you think you will do with your students? How will you adapt this culture bag activity? I'll give you a couple of minutes. What would you change? What would you add?
4: ค่ะอาจารย์คงได้ดูตัวอย่างนะคะที่อาจารย์ไฟกับอาจารย์ดาจากโรงเรียนนครทางนครสวรรค์ได้ส่งมานะคะที่อาจารย์ให้นักเรียนทำ culture bag โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา reading โดยนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเรื่องการเดินทางแล้วก็โจทย์ก็คือนักเรียนจะเอาอะไรไปเป็น culture bag ไปติดตัวด้วยเมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายแสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศเรานะคะคราวนี้งานที่อาจารย์เชอยากให้อาจารย์ทำก็คือลองคิดซิว่าอาจารย์จะทำยังไงกับในลักษณะเพื่อจะให้นักเรียนได้นำไปสู่เรื่องของ culture bag ของนักเรียนโดยที่อาจารย์ลองคิดว่าจะสร้างสรรค์กิจกรรมนี้อย่างไรแล้วเรามาแบ่งปันกันค่ะ
0: All right, so I hope you are wrapping up, even if it's just a small idea right now. How about this time we'll start with Bangkok, and we'll follow with Nong Khai and end with Hua Hin. Anyone here in Bangkok? I saw a lot of communication. Any of you? Even if you haven't done anything, what do you think you will do? How will you adapt this culture bag activity?Anyone here would like to share? Anyone?
5: Okay, thank you again. In my group, we talk about the ASEAN camp. Every countries in ASEAN come to have a camp so that if we are Thais, we have to prepare theThai dance and the souvenir from the each part of Thailand to give them for souvenir. Right, we prepare Thai dance. Maybe we have every country in ASEAN, they prepare their own national dress. And so that we have like the party, and we have to wear your own dress in the party. And also Thai food, if we can.
6: No,
5: Thai khanom. Thai khanom. Thai, yes.
0: Of course.
5: Okay, thank you.
0: Thank you. So it's one big party, right? But a party where people can learn from each other's cultures and representing their own culture with their with what they're wearing, and also the khanom. Yes, very important. We must have some dessert when we're having a party. Thank you, Ajahn Akachai.
7: Now it's still be in the progress of the planning. This is the collaboration between my department and the physical education department. This is similar to ASEAN camp of these teachers, but different slightly. We will mainly focus on activity, for example, sports competition. We will assign the groups. Personally, I teach in Mathayom 6, and I will assign them about the topic of the sports individually of the each countries in ASEAN community. For example, Thailand, of course, Muay Thai. Indonesia. I mean, I'm not sure that how to in English Pancasila.
0: Maybe I don't the English example. Either.
7: Yeah. But I just know in Thai called Pancasila, for example. And after this step I complete, I will give them the times to prepare themselves for the competition among them. Maybe in the same country or different country.
0: Different countries.
7: Yes.
0: Right.
7: It's very challenging, but it is still be in the progress. Yes, thank
0: you. So you're in the process of doing
7: that. Yeah, in the process.
0: Oh.
7: 30%.
0: Oh, okay. Well, I can't wait to hear what happens.
7: in the near future.
0: Okay, thank you.
7: Thank you very much.
0: That's great. Taking the sports, right? The sports from different ASEAN countries, and having students perform them and be part of it, and with that also learning from each other, and also getting some exercise is important. It's amazing how these bags are now exploded into some activity. It's not really a bag anymore, right? Thank you. How about in Nong Khai? What would you change with the culture bag, or how would you adapt this idea in your class?
8: Let me share my idea. I would like to let them to do the boxes of what food would you like to cook for ASEAN people. Most of them, they say tom yam kung, gang khiao wan, and pad thai, and later let them show how to cook in video later. Thank you.
0: Okay. Thank you. That was very quick, right? So so if you were to introduce this box, it could be like even include a menu, right, with an explanation of the different foods and why those foods are considered important in Thailand, right, and what's good, healthy about them, what's good about them, what's not so healthy, right? And you could put it in a little box. Or a cooler, you know, the cooler or the ice box, right? The portable one. And that could be your culture refrigerator, culture picnic box, right? And then you bring it to in your classroom, and then each, we can even make it different countries. This is the culture box from Myanmar, or culture freezer from Cambodia, Brunei, right? This is what we eat. And of course, it's hard to get all the ingredients, but we can have maybe drawings of the ingredients. We're not really gonna eat them inside the culture box. Yeah, great. Thank you. And how about in Hua Hin?

คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reductionของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอโนดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.hth สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้ติดลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอลฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยด

ากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้ว
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองมาแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับ

่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวก2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ

0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับ -5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีขยะอยู่บ้าง
1: คันปานกลางยังไม่สะอาดอยู่บ้าง
2: ก็มีขยะ
3: ก็พอใช
4: ้มีขยะนิดๆหน่อยๆครับ
5: ตาวิเศษผู้พิทักษ์เราก็จะคอยไปช่วยเก็บขยะครับตั้งแต่หน้าตั้งแต่ตึก11ชั้นถึงสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
6: ช่วยกันรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงในที่ลงในถังขยะ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่
3: ก็จะให้ในกลุ่มของผมไปเตือนถ้ามีแบบว่ามีใครเอาขยะอะไรอย่างเงี้ยไปวางก็จะให้เตือนไปทิ้งขยะอะไร
4: ว่ากระตุ้นตัวถังขยะตัวถังขยะจะได้น่าทิ้งนะครับ
1: ก็อยากจะรณรงค์ให้น้องๆอะค่ะว่าเวลาที่เราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งขยะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจพวกที่พี่พันลงเขาก็ต้องเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักด้วยอะค่ะ
7: คิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์จอนโดยครั้งนี้เราจะขอท้าให้นักเรียนระดมความคิดกันสิว่าจะมีวิธีการช่วยการปลูกฝังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนให้รักษาความสะอาดได้อย่างไร

0: เรามาแบ่งกลุ่มกันนะครับในช่วยกันดูแลโรงเรียนของเรานะเป็นนักตาพิเศษเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรานี้เกิดความสะอาดนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับพี่พันโรงนะครับพี่คนงานที่เขาช่วยดูแลเราด้วยนะครับอาจจะให้ขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงด้วยเพราะเชิญชวนนักเรียนของเราอาจจะไม่ใช่นักเรียนของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นพี่ปวช.เป็นพี่มหาวิทยาลัยหรือน้องอนุบาล นะรวมถึงทั้งผู้ปกครองต่างด้วยนะครับเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อความสะอาดและความสวยงามของโรงเรียนของเรา
1: บอกชื่อกลุ่มของเราสิครับชื่อกลุ่มอะไร
2: ชื่อกลุ่มของเราก็คือตาวิเศษผู้พิทักษ
1: ์แล้วตาวิเศษผู้พิทักษ์มันเรามีกิจกรรมอะไรที่จะทำกันบ้างในวันพรุ่งนี
2: ้ก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3คนก็จะเป็นหน้าที่เช้ากลางวันเย็น
1: ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วมีการเช้ากลางวันเย็นเขาไปทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ก็คือจะไปดูว่าบริเวณที่เรา
1: ดูแลอยู
2: ่เราดูแลอยู่มีขยะทิ้งไว้นอกถังขยะหรือมีขยะที่วางไว้ตามบันไดต่างๆเราก็จะนำไปทิ้งที่ถังขยะ
3: ก็หนูคิดว่าจะทำเกี่ยวกับเป็นป้ายรณรงค์อะค่ะก็คือทำในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆว่าให้ช่วยรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็อย่างตอนเที่ยงอะค่ะก็เวลาเจอคนที่เขาทิ้งขยะไม่ลงถังก็อาจจะเดินไปพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ความสะอาดมีการเตรียมอุปกรณ์เช่นถุงมือถุงขยะและใบบันทึกขยะในโรงเรียนค่ะ

0: เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้เข้าร่วมโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในจุดต่าง
1: ๆค่ะยืนเสร็จแล้วก็อยากให้ถูกที่ด้วยนะคะ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มของหนูมีชื่อว่ากลุ่มตาวิเศษบายบายเดตี้ได้ช่วยดูแลรณรงค์ความสะอาดที่บริเวณตึก1และณอาคารรวงกัญจนานุสรณ์หน้าตึก1โดยกลุ่มของหนูได้มีสมาชิกทั้งหมด9คนพวกเราได้ช่วยกันเดินรณรงค์และช่วยกันเก็บขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือขยะชิ้นใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากนั้นบริเวณที่เราดูแลก็สะอาดขึ้นกลุ่มของเรามีรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: เริ่มตรงนี้หว่า
3: เราเดินไปเก็บขยะไม่เก็บเลย
0: พอกินเสร็จแล้วว่าเอาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะ
4: กลุ่มตาวิเศษและความสะอาดกลุ่มของผมมีสมาชิก9คนกลุ่มของผมช่วยดูแลและเดินรณรงค์ความสะอาดบริเวณสนามบอลถึงโรงอาหารผมได้พบเห็นผู้ที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะผมขอให้เวลาที่พี่ๆน้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วช่วยกันเก็บภาชนะให้ถูกที่ด้วยครับขอบคุณครับ
5: ทิ้งขยะแล้วให้ลงถังด้วยนะคะ
6: ทานอาหารเสร็จแล้วช่วยทิ้งลงถังขยะด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
7: ครับกลุ่มของผมชื่อตาวิเศษผู้พิทักษ์สมาชิกของผมมีจำนวน9คนและกลุ่มผมได้ทำความสะอาดที่หน้าตึก11ชั้นถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะก็ทำให้โรงเรียนเราสะอาดขอบคุณครับ
8: พจน์ก็คือคนนี้เขาเก็บเศษไม้หรือพลาสติกแต่ส่วนกระต่ายก็พวกใบไม้กับกิ่งไม้มาไปต่อ
9: พวกเราช่วยกันเก็บขยะและรณรงค์บริเวณสนามบาสให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดและเศษขยะส่วนมากมักจะเป็นซองขนมที่เยอะที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอะไรเราก็ควรทิ้งให้ลงถังจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คือ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
9: โรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่สะอาดไม่มีมลพิษมองแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังด้วยนะคะโรงเรียนของเราจะได้สะอาดค่ะ
10: น่าจะทำอาจจะทำสักสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ลูกเนอะก็พอพี่เขาเห็นนะเขาก็จะรู้สึกเกรงใจใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทิ้งขยะโรงเรียนเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะ
9: รณรงค์ในเรื่องการทิ้งขยะให้ลงถังค่ะวันนี้พวกเราก็ได้เก็บขยะลงถังจากขยะที่ตกอยู่ข้างๆถังค่ะเราจะไปจดบันทึกขยะมีขยะอะไรที่เยอะที่สุดค่ะจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นในคุณ
11: นะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่มสีละหนึ่งคนใครจะเป็นคนไปพูดหน้าแถวเชิญชวนวันพรุ่งนี้

0: ขยะที่ทิ้งไม่ลงถังจำนวน26ชิ้นค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบ่อไอศกรีมแล้วก็ถ้วยไอศกรีมค่ะจำนวนนักเรียนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังหนูพบเจอประมาณ13คนค่ะ
1: คือตาวิเศษผู้พิทักษ์จุดที่ผมดูแลกลุ่มของผมดูแลคือหน้าตึก11ชั้นจำนวนขยะที่กลุ่มผมเจอประมาณ20ชิ้นค่ะถ้าเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการทิ้งขยะง่ายกว่าการเก็บขยะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราชื่อกลุ่มตาวิเศษคลีนนะคะในกลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด9คนค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนพวกเราได้ช่วยกันรณรงค์และเก็บขยะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันรักษาความสะอาดอยากให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนงานหรือพนักงานที่จะเป็นผู้ดูแลและเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาวเซนจอนทุกคนที่จะต้องช่วย

0: ของเรานะคะให้คิดว่าโรงเรียนของเราก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: รู้สึกสนุกครับก็เหนื่อยนิดนึง
2: ก็มีความสุขค่ะเพราะได้เหมือนกับรณรงค์ช่วยโลกไปอีกอย่างน
3: ึงค่ะแบบช่วยให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
4: ก็ภูมิใจครับ
3: ภูมิใจยังไงครับ
4: ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ไปในตัว
5: ความรู้สึกผมคิดว่าดีนะครับสำหรับโครงการพาโรงจิ๋วสำหรับนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งปกตินักเรียนจะไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของนักการพาโรงนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวคือทิ้งและดูแลแต่ ณครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาลองทำและร่วมรณรงค์ให้กับเพื่อนๆของเขาได้ทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับผลที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เลิกจากตัวเขาได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้โรงเรียนได้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับ
6: คิดว่าเราควรจะตั้งโครงการกันขึ้นมานะคะอย่างน้อยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทุกชั้นทุกระดับได้ทำไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะชั้นนี้ชั้นเดียวค่ะต้องผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะ
7: มันก็ดีไปอย่างนะแบบว่าบางเขามาช่วยเราอ่ะเวลาเขากินอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยทิ้งเราค่ะ
8: ก็ดีครับคือว่ามันก็โรงเรียนเราจะได้สะอาดขึ้นไปหน่อยหรือว่าบางครั้งอะไรมันวางเขาไว้อย่างเงี้ยช่วยเก็บมามันก็ดีครับมันจะได้ไม่เกะกะเรามีถังเราก็เก็บใต้ถังดูแล้วมันก็บางทีแก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเด็กเขาเก็บมาใต้ถังมันก็ดูเรียบร้อยดีครับดูแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็เด็กจะได้แบบว่าเขาจะได้มีจิตสำนึกว่าไอ้นี่เห็นไอ้ตรงนี้นะแล้วเก็บใส่ซะมันก็ดีกับตัวเด็กด้วยครับ
9: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่นักเรียนได้เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นตาวิเศษคอยช่วยดูแลสอดส่องให้โรงเรียนสะอาดนั้นจะทำให้เด็กๆมีความคิดที่รู้สึกรักและหวงแหนโรงเรียนของตนเองในเรื่องของสะอาดและไม่มองว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณลุงพานโรงหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ

0: ุมนุมร้องเพลงแล้วก็พวกคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ
1: อยู่ชมรมเคมีครับ
2: ชุมนุมกรรมการนักเรียนเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะได้มารวมกันว่าเราคิดว่าเรามีปัญหาในเรียนอะไรที่เราจะแก้ได้เราก็มาแบ่งปันกันปรึกษากันว่าเนี่ยเราจะแก้ยังไงบ้าง
3: ชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะใช้เป็นชุมนุมกรรมการนักเรียนเพราะกรรมการนักเรียนน่ะก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับพวกน้อง
4: ๆให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของ
3: นี้ไปหาวิธีการแก้ไขหรือการป้องกันมา
5: ผ่านไป1สัปดาห์น้องๆก็ได้ทำการบ้านโดยการคิดและนำเสนอทางออกของปัญหาต่างๆเราจะได้เรียนรู้มุมมองของวัยรุ่นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
6: คือปัญหาที่วัยรุ่นถูกครอบงำทำความคิดโดยผู้ใหญ่และเพื่อนลองไปนั่งคิดกับเพื่อนๆนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็วิธีง่ายคือผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็กมีอิสระในการว่าเด็กจะทำอะไรแบบไหนก็เราก็ต้องเปิดโอกาสบ้างให้เด็กคิด
7: ปัญหาคือเด็กติดยาเสพติดนะครับวิธีแก้ไขปัญหาคือคนรอบข้างช่วยดูแลคือพ่อแม่ควรอยู่กับลูกให้มากๆเอาใจใส่ให้ลูกไปเยอะครับ
8: เป็นปัญหาเรื่องรักในวัยเรียนค่ะก็ต้องเริ่มจากตัวเด็กก่อนนะคะรักในวัยเรียนเนี่ยมีได้แต่ต้องมีขอบเขตแล้วก็ควรจะคุยกับผู้รักของ

0: เราวางขอบเขตกันให้ดีว่านะตอนนี้เนี่ยเรายังเรียนกันอยู่ทั้งคู่นะ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีวิทยากรนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำพวกเรานักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นนะคะก็เตรียมมานะคะจะได้ถามนักจิตวิทยาได้นะคะก็คิดว่าเขาก็ได้มองปัญหาที่บางครั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาได้มองปัญหาของเพื่อนแล้วก็ลองย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะมีวิธีป้องกันยังไง
2: สวัสดีค่ะ
3: ยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะฮะอาจารย์ใครอยากรู้ตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนเลยนะฮะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวตอบคำถามทั้ง20ปัญหาของคุณนะมีกระดาษกันใช่ไหมครับวาดเป็นรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหน้ากับรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหลังในมือแผ่นจะมี2รูปเสื้อที่เป็นตัวด้านหน้านะครับให้วาดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา

0: อยากจะนำเสนอของตัวเองก่อน
1: ที่ผมได้วาดคือจะเป็นรอยหัวรอยยิ้มหัวเราะ
0: ภาพรูปรอยยิ้มหรือรูปหัวเราะนะ
1: เบื้องหน้านี่จะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ขันแต่ภาพด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนสายน้ำครับ
0: สายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงอะไรครับ
1: ก็คือพอจริงๆก็เป็นคนนิ่งๆนะครับ
0: น้องคนนี้มากเป็นคนยังไง
2: เพื่อนแบบว่าเห็นแบบเป็นคนว่าเรียกว่าไม่ได้หลังใจคือหงุดหงิดอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรจากการแค่วาดรูปตรงนี้ก่อน
2: ภายนอกเพื่อนก็มองเราอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วภายในเราจะเป็นอีกแบบนึงค่ะ
0: มุมที่เป็นมืดๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันว่าไอ้มุมมืดต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหามันมีมาจากสาเหตุอะไรแล้วเรากล้าที่จะเผชิญกับมุมมืดนั้นไหมอ่ะกระดาษแผ่นเดิมพับครึ่ง

0: ขยำเหรอขยำก็ได้ขยำก็ได้เพราะมันเป็นขยะไงมันเป็นขยะที่เราอยากทิ้งใช่ป่ะต้องถามก่อนว่ากล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองจะทิ้งไหมฮะพี่ไม่บอกว่าเป็นของใครเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอยากจะทิ้งอารมณ์ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวดื้อไม่ค่อยฟังใครเอาแต่ใจตัวเองลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เกิดอะไรได้บ้างกับตัวเรา
1: ก็อาจจะทำให้เพื่อนหลายๆคนไม่ชอบ
0: อาจจะไม่มีเพื่อนเลยก็ได้ถูกไหมฮะ
2: จะทำให้เป็นคนก้าวร้าว
0: ครอบครัวถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่ดีเพียงแต่ว่าเรากำลังรับรู้เรากำลังแปลความผิดหรือเปล่ามันไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องขอแค่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดเป็นว่าทุกๆวันที่ฉันทำฉันจะต้องมีความสุขฉบับต่อไปอยากทิ้งว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวกลัวทุกอย่างเลยใครคิดว่ามันมีบางสิ่งเนี่ยเป็นของเราจังเลยเป็นคนขี้กลัวกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วย
3: ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่มีมุ่งหน้าอีกแบบนึงว่าอีกแบบนึงก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่คนที่ร่าเริงกันสักเท่าไหร่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีความสุขเป็นคนที่ชอบเห็นรอยยิ้มคนอื่น
0: ตั้งแต่เริ่มต้นโอเคมีการพูดคุยกันก่อนเห็นไหมฮะลงไปดูเนื้อหาจริงลงไปดูลงไปสัมผัสความจริงแล้วก็กลับมาสรุป
4: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าจากการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนหลากหลายกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของปัญหาที่ตนเองได้พบได้ลองเอาใจเขาใส่ใจเรานำเสนอทางออกในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้คุณครูและเพื่อนๆ นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจกันและกันมาก

0: ช่วยทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นและไม่เบียดเบียนนักเรียนหรือครูอาจารย์ท่านอื่น
1: ดูแลโรงเรียนคุมนักเรียนแล้วก็อาจจะช่วยเหลือโรงเรียนในงานต่าง
2: ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่านักเรียนก็มีความคิดอะไรอย่างเงี้ย
3: มันก็คงจะดีกว่าการที่นักเรียนคนนึงขึ้นไปหาเองเลยมันอาจจะเสียเวลาทั้งนักเรียนเสียเวลาทั้งอาจารย
4: ์หาประเด็นปัญหาจากสมาชิกโรงเรียนมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์นะคะว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงได้บ้าง
5: ช่วยกันปลูกฝังให้เพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักมีความรับผิดชอบในตัวเอง
6: ก็คิดว่าคงจะต้องระดมความคิดแล้วก็คิดว่าควรที่จะช่วยกันทำอะไร

0: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อมาดูไอเดียกล้าคิดกล้าทำของน้องๆสภานักเรียนหรือที่นี่เรียกอีกอย่างว่าคณะกรรมการนักเรียนครั้งนี้เราได้ท้าให้คณะกรรมการนักเรียนลองเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายให้เห็นว่าคณะกรรมการนักเรียนนั้นไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นแล้วแต่งตั้งให้มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราตามไปดูกันต่อค่ะว่าพวกเขาจะมีกระบวนการและแนวทางการทำงานอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: เมื่อปีที่แล้วนะครับก็กรรมการนักเรียนรุ่นที่18ส่วนผมเป็นรุ่นที่19ก็จะมีโครงการก็คือสภานักเรียนก็จะให้ตัวแทนห้องแต่ละห้องเนี่ยมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกันหาทางแก้ไขแต่ว่าโครงการนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปครับดังนั้นก็มีโครงการของ

0: คณะกรรมการนักเรียนชุดนี้นะครับก็ชื่อโครงการว่าความเป็นคลื่นความเป็นมหิดลนะครับความเป็นมหิดลเนี่ยเป็นเหมือนกับอนิยามครับเราจะเน้นไปที่การเรียนการสอนวิชาการจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมประเด็นสำคัญก็คือเหมือนรุ่นเนี้ยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะมันก็มีปัญหาใช่ปะแบบว่ายังไม่รู้จักกฎระเบียบยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงเราควรจะตั้งกล่องคำถามปะวางไว้ที่ไหน
1: ต้องเป็นที่ที่มีคนเยอะๆปะ
2: ก็เรื่องระเบียบวินัยน่าจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องถูกระเบียบหน้าแถว
0: เอาเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในหอพักแล้วก็ใช้ในโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนแล้วกันแล้วก็ที่อยู่หอพักก็คือขึ้นหอก่อน4ทุ่มแล้วก็อาบน้ำก่อน5ทุ่ม
3: แล้วก็เข้าแถวอ่ะบางคนก็ยังเข้าแถวไม่ตรงคอคนข้างหน้า
4: น้องม.4 อ่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะพอเดินผ่านพวกผู้ปกครองอ่ะหรือแม้จะเดินผ่านอาจารย์ก็ตามอ่ะเขาไม่ไหว้กันอ่ะ
0: เอาเป็นแบบเป็นละครไหมละครเล็กๆตอนเช้าตอนเข้าแถวอ่ะแบบว่าเหลือเวลาอย่างเงี้ยก็ลองไปหาชุดการแสดงมาสักชุดแล้วกันแบบสอนการไหว้อย่างเงี้ย
5: โครงการ MV Square ที่จัดไปเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยในปีที่จะถึงนี้ก็คงเป็นรูปแบบเดิมก็คือมี2รอบรอบแรกก็เป็นการสอบข้อเขียนส่วนรอบ2ก็จะเป็นการใช้แบบ PowerPoint แทนแล้วเพราะว่ารู้สึกการแข่งขันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในรอบที่2
6: โครงการพี่ชนงสวน.แล้วก็จะทำในลักษณะที่มันคล้ายๆกันกิจกรรมของเราก็จะมีทดสอบระดับความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีนี้เนี่ยน้องเขาจะได้สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนวิชาสวน.วิชาอะไร
7: โรงเรียนเราก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งคราวใช่ป่ะผมจะเปิดให้คนที่สนใจในการจะเล่นดนตรีครับมาลงชื่อเป็นวงไว้ทำตารางเวลาไว้อาจจะวงละ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มาจองเวลาที่ตัวเองจะเล่นไว
0: ้สรุปเลยความเป็นมหิดลก็อยากให้ทุกคนอ่ะไม่ว่าใครก็ช่วยกันให้คอยดูแลรุ่นน้องด้วยส่วนการไหว้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ทำเป็นละครส่วน MV Square ก็ข้อสอบเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมด้วยส่วนพี่ช่วยน้องสอวนเนี่ยเราห้ามยึดตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราควรคำแนะนำของอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจารย์ท่านแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อาบน้ำร้อนมาก่อนว่างั้นส่วนดนตรีในสวนมันต้องอาศัยความพร้อมหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้แสดงอย่างแรกเลย ก็คือไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเราจะสามารถจัดได้ไหมเราจะทำยังไงให้การเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้
8: ต่อไปน้องๆคณะกรรมการนักเรียนแต่ละฝ่ายก็เริ่มลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่างๆที่ได้นำเสนอในห้องประชุม
9: วันนี้ผมจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการดนตรีในสวนนะครับคือคิดกันได้ว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
10: ใช่ครับปลายเดือนมิถุนายนนี่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยนักเรียนก็ได้เตรียมตัวที่จะเล่นนะครับแล้วก็มีเวลาทำหลายๆอย่างนะครับครูคิดว่าน่าจะเทอมนี้นะครับน่าจะมีประมาณ3ครั้งนะครับเดือนละครั้งโดยประมาณโดยที่ไม่ตรงกับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบ
9: แนวเพลงที่จะเล่นนะครับอาจารย
10: ์คือจริงๆแนวเพลงเนี่ยอยากจะให้เล่นได้ทุกแนวแต่ต้องยกเว้นไว้หนึ่งแนวคือแนวเพลงที่ไม่ปลุกเร้าอารมณ์มากเกินไปอยากให้เป็นแนวเพลงที่ฟังสบายนะครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นเนื้อหาในทางในแง่บวก
9: มีความเห็นยังไงบ้างกับครั้งที่ผ่านๆมาแล้วต้องการให้มีอะไรพัฒนาบ้าง
11: อยากให้ปรับปรุงก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมันมีหลายครั้งที่บางทีการเล่นการแสดงเนี่ยต้องหยุดลงเพราะว่าเหมือนว่าหลุดไม่เข้าใจกัน
12: เรื่องการเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างบางทีขึ้นไปกีตาร์ไม่ดัง
13: ควรจะเหมือนประกาศรับสมัครให้นักดนตรีทราบก่อนว่าจะมีวันไหนให้เร็วขึ้นจะได้มีเวลาเตรียมตัวเลือกเพลงหรือเวลาซ้อมมากขึ้นครับ
14: ก็คือน้องม.4ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเหมือนกับว่าพอเขาเดินผ่านผู้ปกครองครับอาจารย์เหมือนกับเขายังไม่ยกมือไหว้กันเลยครับผมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราน่าจะสอนน้องเขาไว้ครับ
15: แล้วหนูตั้งใจทำยังไงกับโครงการนี้
16: กะว่าจะเป็นแสดงละครแนะนำประมาณว่าเร่งเห็นให้น้องอ่ะตระหนักถึงการไหว้โดยการแสดงละครในตอนเช้าหน้าเสาธงครับ
15: น้องเข้ามาใหม่ทำโปรเจกต์เนี่ยครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะทำให้น้องแล้วเนี่ยครูว่าส่วนที่ดีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเล่นหน้าเสาธงถูกไหมก็จะมีพี่ม.5 ม.6 รวมอยู่กันด้วยก็เป็นการเหมือนกับว่าตอกย้ำนะคะให้ทุกคนเข้าท่า

0: กันไว้นี่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ววะ
1: เฮ้ยมันไหวเอาหรอการไหว้นี่มันแปลว่าทำไมวะวายตกลงเนี่ยการไหว้มันคืออะไร
0: ก็สำหรับการไหว้ครับก็ทำได้ยากครับการไหว้ที่ไหนเนี่ยหนึ่งก็คือให้น้องๆยืนตรงเท้าชิดจากนั้นก็ระดมมือมาครับแล้วก็ยกมือขึ้นให
2: ้การสอบรอบ2เห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยความสนุกสนานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดกันว่ารอบ2อาจจะทำเป็นการสอบแบบโชว์เป็น PowerPoint ครับแล้วก็ตอบเป็นข้อต่อข้อไป
3: พยายามให้มันมีสีสันนะแล้วก็เป็นปฏิบัติจริงมากขึ้น
4: เกี่ยวกับเรื่องของหอพักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยต่างๆนะครับมันจะมีเรื่องของระเบียบวินัยบางข้อนะครับที่บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมอยู่ในตอนนี้น้องก็เลยเสนอว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูกฎของเราใหม่ว่ากฎบางข้อที่เราเคยมีอยู่มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่ากฎบางข้อที่มีอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านี้สามารถให้นักเรียนที่ไม่ใช่คณะกรรมการก็คือนักเรียนทั่วไปที่เป็นคนปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับสามารถเสนอกฎระเบียบออกมาได้ด้วย
3: ก็ให้ตรงกับนโยบายของอุดมการณ์เป้าหมายโรงเรียน
5: ก็เป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะนักเรียนม.4ที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังจะต้องปรับตัวในเรื่องของการอยู่หอพักหรือว่าในเรื่องของการเรียนฉันก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันดูแลนะคะ
6: และนี่ก็เป็นภาพโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายกับผู้อำนวยการของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
7: โอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคมะเร็งพบเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาสารเคมีที่จะมาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งนะครับ
8: ข้อดีคือทำให้คุณครูเนี่ยรู้ปัญหาของนักเรียน
9: ก็ดีนะครับจะได้แล้วว
10: ิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่

ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 Cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะ

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึบ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรมั้ยเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: ติดตามเรื่องราวของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรายการของเราไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหนูดีจะนำเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

อนที่เรือจะแตกกลางมหาสมุทรหลังจากที่พระองค์เตรียมตัวพร้อมแล้วก็มองหาทิศทางที่คิดว่าจะหนีออกไปจากตัวเรือให้เร็วที่สุดก่อนที่เรือจะล่มพระมหาชนกขึ้นไปยืนบนเสากระโดงเรือเพื่อใช้เป็นแรงส่งให้พระองค์สามารถกระโดดออกไปได้ไกลจากบริเวณที่เรือจมจะได้ไม่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลเมื่อคำนวณทิศทางดีแล้วพระมหาชนกก็กระโดดออกเรือก่อนที่เรือจะจมแล้วคนบนเรือก็กลายเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ทะเล

0: และในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆก็จะเล่าเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นต่อจากตอนที่แล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่จะเล่าในบทต่อไปนี้มีแง่คิดเป็นหัวใจหลักอยู่ด้วยตั้งใจฟังกันดีๆนะคะบทที่20และ21ตอนว่ายน้ำด้วยความเพียร7วัน7คืนเรื่องของพระมหาชนกเจอลมพายุพัดโถมกระหน่ำทำให้เรืออับปางแต่พระมหาชนกยังคงลอยคอรอดพ้นจากอันตรายจากสัตว์ร้ายในทะเลถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งแต่พระมหาชนกยังใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังที่ที่ต้องการถึง7วัน7คืนด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละทำให้สัตว์ยักษ์ในทะเลอย่างปูที่เฝ้าดูอยู่เกิดความเลื่อมใสจึงเข้ามาถวายการรับใช
1: ้ปูยักษ์เหรอครับ
0: ใช่จ้ะแต่เดิมทีเจ้าปูหวังจะกินพระมหาชนกแต่ด้วยความคารพมันจึงมาคอยรออุ้มชนกไม่ให้จมน้ำจ้า
1: ดีจังเลยนะครับอย่างนี้พระมหาชนกก็ไม่ต้องจมน้ำแล้ว
0: แต่พระองค์ก็ว่ายน้ำอยู่หลายวันเชียวนะถ้าไม่มีความเพียรพระองค์คงยอมแพ้ไม่ว่ายต่อแล้วยังไงก็เป็นอาหารของสัตว์ร้ายเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างจ๊ะได้แง่คิดอะไรไหม
1: แล้วพระมหาชนกจะรอดไหมครับผมคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ
0: จ้าเห็นไหมล่ะสนุกใช่ไหมพลอยบอกแล้วว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งแง่คิดและความสนุกพลอยคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่าเพื่อนๆอยากฟังบทต่อไปหรือเปล่าไหนว่ายังไงขออาสาสมัครหนึ่งคนด้วยค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องราวของเรากำลังเข้มข้นกันมากเลยค่ะแต่ในทุกๆบททุกๆตอนก็ยังมีแง่คิดดีๆสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะพระราชนิพนธ์ที่ครบรสขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะตามโน่นนี่มาเลยค่ะถ้าเกิดอยากฟังกับ

0: ไปต่อกับพิธีกร
1: หลวงราชการที่9บอกว่าในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่ชัดเจนแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2526

ันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม่พลอยเป็นอะไร

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือ
1: ทานสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูและพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกของประชาชนคือทุกของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทาน

ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครกว่า 170,000 ครัวเรือนในปริมณฑลกว่า 30,000 ครัวเรือนและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆโดยพระราชทานแล้วจำนวน200เครื่องพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน8คันให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมกล้าถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มอีก12คันตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมจำนวนทั้งสิ้น13คันสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความขี้15พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วสีสะเกดรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะดูจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาฝากค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

0: ถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรและสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางในเขตชุมชนและเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทางและระยะทางที่ไฟหน้าส่องถึงสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสั่งเมาค่อยขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการไม่ขับรถเร็วนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีระยะทางมากพอในการหยุดรถแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เรานั้นมีสติในการขับรถซึ่งก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะนับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็การง่วงหลับในนะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเพราะว่าทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการง่วงหลับในดังนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทอาทิยาแก้แพ้ยาแก้ไอเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้รวมถึงจอดพักรถเป็นระยะทุก2ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีมีอาการง่วงนอนไม่ควรฝืนขับรถไปต่อควรจอดรถพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือให้เพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นแฮนด์ฟรีบลูทูธเปิดลำโพงหรือให้เพื่อนร่วมทางรับโทรศัพท์แทนไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ทางไกลนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ควรที่จะมีเพื่อนร่วมกันผลัดเปลี่ยนในการขับรถระหว่างเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหลทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดิน

0: ริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายสองทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินเท้าแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะ

0: คุณครูจะวางนับ1ถึง3พร้อมกัน
1: ได้1 2 3
0: อ้าวค่อยๆวางเลยครับค่อยๆวางใครเห็นเป็น2ท่อนยกมือเอามือลงใครเห็นเป็นท่อนเดียวนี่ขอเชิญเลยครับเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้บางทีมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันพอมามองตรงนี้ท่อมีกี่อันนะครับ
2: 2ท่อน
0: 2ท่อนนะครับท่อที่จริงมันจะอันบนหรืออันล่างที่มองเห็นอันบนหรืออันล่าง
2: อันบน
0: อันเขาบอกอันบนอ้าวลองหยิบสิของจริงครับใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับท่อนบนอันไหนที่เป็นจริงดูสิครับหยิบสิ
2: ใช่ครับ
0: ช่อนข้างล่างใช่เลยครับเดี๋ยววันนี้บทเรียนวันนี้ต่อไปเราจะมาทดลองต่ออีกนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี
3: ้จากท่อที่นักเรียนมองเห็นว่าหักเป็น2ท่อนครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทำการพิสูจน์ในเรื่องของการหักเหของแสงนักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และจินตนาการของตนเอง
0: ตะกี้ที่เราทดลองไปนะครับเป็นเรื่องของการหักเหของแสงท่อนี้หักเป็น2ท่อนแสงมันเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส2ชนิดขึ้นไปมองผ่านอากาศผ่านลงไปในน้ำเนี่ยไอ้ที่มันเดินทางผ่านตัวกลาง2ชนิดขึ้นไปอ่ะมันก็ทําให้ลำแสงของมันเนี่ยเกิดการหักเหถ้าเราลากเส้น ที่ลากตั้งฉากเนี่ยระหว่างผิวน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นปกตินะครับทีนี้พอวางลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามันหักเหถ้าเป็นจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่ความหนาแน่นมากซึ่งน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากรังสีของมันจะหักเหเข้าหาเส้นปกติมันจะเบนเข้าหาเส้นปกติต่อไปเราจะมาทดลองสนุกกับแก้วมหัศจรรย์ให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปบางคนวาดรูปปลาทูหน้าปลาทูตัวปลาทูบางคนก็วาดก้างปลาทูเสร็จแล้วเอาแก้ว2ใบเนี้ยมาประกบกันจากนั้นจุ่มลงไปในอ่างปลาเอ๊มันจะเกิดอะไรขึ้นในการเรียนเรื่องของการหักเหของแสงนะครับผมก็ได้เอาเรื่องของแก้วล่องหนมหัศจรรย์มาใช้นะครับเพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยก็คือว่าเอาแก้วใบที่1ใบที่2นี่มาวาดรูปภาพนะครับ

0: วาดภาพเสร็จก็เอาแก้วมาซ้อนกันให้รูปภาพมันตรงกันหลังจากนั้นนะครับพอเราจุ่มลงไปในอ่างปลารูปภาพนะครับบางภาพมันหายไปก็จะเห็นแต่เฉพาะแก้วใบข้างบนอย่างเงี้ยครับเด็กก็เกิดความสงสัยอยากรู้ก็มีความสนุกครับเพราะใจเกิดความสนุกขึ้นมาก็อยากรู้ต่อว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับลองจุ่มไหมลูกจุ่มไหมช้าช้าลองจุ่มสินกหายใช่ไหมนกหายใช่ไหมพอยกขึ้นมานกเห็นไหมครับ
1: เมื่อนำแก้วสองใบจุ่มลงไปในน้ำภาพที่อยู่บนแก้วด้านนอกก็จะหายไปทำให้นักเรียนสงสัยและสนุกไปกับการทดลอง
0: การที่ทำให้เด็กเกิดความสนุกหรือว่าเกิดความสงสัยเนี่ยมันต่อยอดให้เด็กอยากเรียนรู้อะไรต่อไปภายภาคหน้านะครับซึ่งจะเป็นการสร้างให้เขารักการเรียนวิทยาศาสตร์เลยว่าในเรื่องนี้นะมันอยากรู้พออยากรู้แล้วเนี่ยก็อยากรู้ต่อครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปนะครับก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแก้วใบนี้มีรูปกรงนกส่วนแก้วใบนี้เป็นรูป
2: นก
0: อะไรนะครับนักตาดูคุณครูอย่าเอาแก้วใบที่มีกรงนกนะครับเข้าไปนักเรียนคิดว่าจะเห็นนกหรือว่ากรงนกครับ
2: นกครับ
0: เห็นนกเราจะมาพิสูจน์ดูว่าเห็นนกหรือจะหรือว่ากรงนกกันแน่มาดูคำตอบนะครับปึ๊บเด็กจะสงสัยมากว่ารูปที่อยู่บนแก้วมันหายไปไหนแล้วมันหายไปได้อย่างไรเด็กต้องเข้าใจว่าตัวกลางที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปเมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราซึ่งผ่านตัวกลางตั้งแต่2ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยมันจะทำให้การมองเห็นของเรานี่คลาดเคลื่อนไปครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับการหักเหของแสงถ้าแสงผ่านอากาศผ่านตู้อ่างปลาเนี่ยแล้วก็ผ่านน้ำลงไปรังสีของแสงเนี่ยมันจะเบนนี่เป็นเรื่องของการหักเหของแสงผ่านอะไรนะครับตัวกลางโปร่งใสกี่ชนิดขึ้นไป
2: 2
0: ชนิดขึ้นไปทีนี้มาดูจากตรงนี้นะครับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าถ้าแสงดูนะครับถ้าแสงเนี่ยผ่านมองจากอากาศผ่านมายังน้ำรังสีของแสงเนี่ยมันก็จะเบนเข้าหาเส้นอะไรเส้นปกติถ้าอีกแบบหนึ่งถ้าเรามองจากน้ำผ่านขึ้นไปสู่อากาศรังสีของแสงมันก็จะเป็นยังไงครับเบนออกจากเส้นปกตินะครับเนี่ยเช่นเดียวเรามองดูปลามองเห็นอยู่ตื้นหรือลึกอยู่ตื้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ปลาจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่เป็นยังไงครับลึกลงไปซึ่งมันเกิดจากการอะไร
2: หักเห
0: เกิดจากการหักเหของแสงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งปลาที่อยู่จริงนักเรียนครับเนี่ยนักเรียนมองดูสิว่ามีแสงอะไรบ้างเนี่ย
2: สีขาว
0: อ๋อมีขาวด้วยสีอะไรครับสีอะไรถ้าไล่ตามสีม่วงครามน้ำเงิน
2: เขียว
0: เหลืองแดงแดงวันนี้เราจะแยกแสงขาวของดวงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทั้งหมดกี่สีไอ้นี่แหละเขาเรียกรวมแสงขาวเนี่ยว่าสเปกตรัมของแสงนะครับอย่างในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับผมก็ใช้วิธีการที่แบบง่ายๆที่สุดนั่นก็คือว่าเอากระจกเงาเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำหรือว่าจะเอากระบอกฉีดน้ำเนี่ยครับไปฉีดโดยหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอามาให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือเป็นกล้องสายลุงนะครับอ้าวนี่อะไรครับ

0: กระป๋องน้ำอัดลมนะครับต้องปากกระป๋องเห็นไหมคุณครูก็เอาแผ่นซีดีเนี้ยลอกออกมาก็จะได้แบบนี้คุณครูก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นแผ่นๆจากนั้นเราก็ปิดฝาตรงเนี้ยปิดฝาตรงนี้จากนั้นทุกคนก็มามองดูแสงจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากหลอดไฟสีขาวก็ได้ส่องแล้วก็ให้มองด้านข้างตรงนี้จะเห็นเป็นสีอะไรเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนทดลองนะครับ
1: และเมื่อได้ส่องดูแสงแดดผ่านกล้องสายรุ้งที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ทำให้การเรียนรู้เรื่องแสงสีทั้ง7สีกลายเป็นเรื่องที่สนุกและพวกเขาค้นพบได้ด้วยตัวเอง
0: ก็เอามาส่องดูแสงขาวของดวงอาทิตย์หรือว่าแสงหลอดไฟอะไรก็ได้นะครับเราก็จะเห็นแสง7สีที่อยู่ในข้างกระป๋องนะครับเด็กก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงจริงๆแล้วหลักการนี้คือแสงผ่านรูเข้ามากระทบกับแผ่นซีดีแล้วเกิดการสะท้อนโดยมีฉากลับก็คือข้างๆกระป๋องนั่นแหละคือเป็นฉากลับเด็กก็จะสนุกและก็เข้าใจง่ายครับในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับตอนที่เราไปทดลองนะครับสเปกตรัมของแสงมีทั้งหมดกี่สีนะครับได้แก่สี
2: ม
0: ่วง
2: เขียว
0: เหลืองแสดก่อนอื่นมารู้ก่อนนะครับว่าแม่สีของแสงสีมีสีอะไรบ้างไม่ใช่สีศิลปะนะครับ
2: น
0: ้ำเงินอะไรเขียวแล้วก็แดงการที่เด็กมองเห็นแสงสีดวงอาทิตย์มี7สีนะครับเขาบอกว่ามี7สีถ้าสมมุติว่าแสงสี7สีของดวงอาทิตย์รวมกันเป็นแสงขาวเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันเป็นแสงขาวจริงหรือเปล่าก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับชึบนี่ให้นักเรียนตอบว่าถ้าคุณครูหมุนเปิดพัดลมเบอร์เนี่ยหมุนปุ๊บถามว่าแสง7สีเนี่ยรวมกันมันจะเป็นแสงสีอะไรปึ๊บ
3: เอ้ยเ
0: สีย
3: แล้วเอ้ยดูจ้ะ
0: โอ
3: ้
0: โห
3: ดูดูดูดูด
4: ู
3: ด
4: ู
3: ด
4: ู
3: ด
4: ู
3: ดูดู
0: ดูดูดูดูดูแล้วมันเป็นแสงขาวเรื่องสุดท้ายของแสงนะครับที่สอนก็คือเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดเรื่องของแสงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับว่าจะเอาเรื่องของแสงเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเด็กก็ต้องไปคิดต่อยอดเพิ่มเติมนะครับนักเรียนครับเราจะเอาแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างใครคิดออกแสงไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
5: ก็เอาไปทำพลังงานไฟฟ้าครับ
0: เอาแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทำอย่างไรมันต้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรถึงจะเอาไปผลิตเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เชิญครับยืนขึ้นครับ
6: แผงโซลาร์เซลล์ครับ
0: แผงโซลาร์เซลล์ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับอันนักเรียนมองนี่นะครับตรงบริเวณนี้คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำมาจากซิลิคอนนะครับสารซิลิคอนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยได้รับพลังงานแสงแดดก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะมาหมุนเตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ทำให้รถคันนี้วิ่งไปข้างหน้าไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งมาหาคุณครูเหลิมแล้วครับมาเลยครับมาเลยมาทางนี้เลยครับไปแล้วครับ

สำหรับผมแล้วนะครับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก็คือเด็กได้เรียนอย่างตั้งใจได้สนุกได้ลงมือปฏิบัติทดลองแล้วก็นำความรู้ทั้งหลายที่สอนนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดองค์ความรู้สามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาสำหรับตัวเขาแล้วนี่ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับเด็กนะครับ

0: ผมชื่ออาจารย์พิสูจน์แสงสีครับตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบางเย็นครับทำหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบทดลองชอบคิดนะชอบหาคำตอบด้วยตนเองและความรู้ที่ได้ก็จะนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อยู่ตลอดนักเรียนยกมือขึ้นมาสองข้างปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งมีความรู้สึกอย่างไรที่มือเราครับมีความรู้สึกแปรลองเปลี่ยนวิธีการถูดูบ้างถูมือ1ครั้งถูมือ2ครั้งถูมือ10ครั้งมีความรู้สึกอย่างไรอุ้ยบางคนบอกอุ้ยมีความรู้สึกยังไงร้อนมันเกิดการเสียดสีใช่ไหมครับเสียดสีกัน
1: หลังจากเด็กเข้าใจเรื่องความร้อนในเบื้องต้นไปแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์มาอีก3อย่างให้เขาช้อนโลหะตะเกียบแล้วก็หินนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปทดลองถูกันแล้วก็ให้สังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างไหม

0: ลองตอบซิว่าเมื่อขัดสีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดอาการร้อนค่ะ
2: ช้อนจะเกิดความร้อนค่ะ
3: เกิดความร้อนจากการเสียดสีของตะเกียบครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่ครับปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่เขาได้นำวัสดุทั้ง3ชนิดมาขัดถูกันแล้วเนี่ยเขาจะได้เกิดการเรียนรู้ว่าวัตถุเมื่อนำมาขัดถูกันเนี่ยมีแรงต้านมีแรงเสียดสีเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนักเรียนเขาจะรู้เขาเองว่าวัตถุชนิดใดเนี่ยจะเกิดความร้อนได้มากเขาจะเรียนรู้ของเขาเองด้วยการปฏิบัติจริงครับ
4: ทดลองใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วสรุปให้ครูรู้ว่าวัตถุชนิดใดเมื่อเกิดการเสียดสีแล้วจะเกิดความร้อนได้มาก

0: ้อนกับหินเนาะ
1: ก็หิน
2: ช้อน
1: ก็หิน
2: นี่
1: แ
2: หละก็หินช้อนหินตะเกียบ
3: คราวนี้ครูให้นักเรียนลองลำดับดูสิว่าอะไรที่ขัดถูแล้วเกิดความร้อนมากที่สุดกรุงเด็ก3ครับ
0: ช้อนค่ะ
3: ช้อนเกิดมากที่สุดอะไรรองลงมา
0: หินค่ะ
3: แล้วรองลงมาคือ
0: ตะเกียบค่ะ
3: กลุ่มที่1
4: หินครับ
3: 2
4: ช้อนครับ
3: ช้อนครับลำดับที่3
4: ตะเกียบครับ
5: นักเรียนเนี่ยเขาได้นำวัสดุเนี่ยมาขัดถูกันนะครับความแตกต่างของความร้อนก็จะแตกต่างกันไปทีนี้การขัดถูเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นร้อนมากก็จะเกิดการลุกไหม้การเสียดสีจนเกิดการลุกไหม้เนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นเครื่องมือจุดไฟได้
3: ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ใช้จุดไฟมากมายหลายอย่างเลยทำให้เกิดความร้อนจุดไฟแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ครูมีไม้ขีดเป็นเครื่องมือจุดไฟชนิดหนึ่งนำมาให้นักเรียนดูนะครับติดหรือยังครับ
6: ติ ดแล้ว
3: ติดไฟแล้วเพราะเกิดการเสียดสีกันนะครับนอกจากไม้ขีดไฟแล้วครูยังมีอีกการจุดไฟโดยการเสียดสีของไฟแช็กติดยังครับ
6: ติ
3: ดอันนี้คือการเสียดสีของหินเกิดการเสียดสีอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการลุกไหม้ไฟอยู่ที่แก๊สแล้วเป็นเปลวขึ้นมาแต่ยังมีเครื่องมือติดไฟโบราณของชาวบ้านใกล้ๆโรงเรียนกันนักเรียนอยากจะรู้ไหมครับพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อม

0: พอได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาแล้วเนี่ยนะก็หาวิธีการพานักเรียนเนี่ยไปศึกษาด้วยตนเองเลยนะไปสังเกตแล้วก็ไปทดลองไปสืบถามสืบค้นมาให้หมดเลยว่าวิธีการทำเครื่องมือจุดไฟเนี่ยเขาทำอย่างไร
1: สีไฟขูดแล้วก็บากไม้นี่มันทะลุหน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาโปะข้างบนแล้วก็ไม้ก็ปกทับแล้วก็สองคนจับแล้วก็สีถูไฟมีควันขึ้นถูก็แล้วไฟมันจะไหม้อันเนี้ย
2: เห็นไหม้ไหม
3: เราเหม็นยามีกลิ่นไหม
2: ฮะ
3: เป็นไงถ้ามีกลิ่นอ่ะนี่ๆเนี่ยจะเกิดไฟแล้วมันจะกลัวแล้วไม้ไผ่นี้นะไว้แก่ตายในกอยิ่งดีอันน่ะตายแล้วมาทํา
4: ตาคะถ้าจะติดไฟมันจะติดไฟตรงไหนคะ
3: แรกนะมันจะเกิดควันตรงนี้ก่อนนะพอควันมันขึ้นแล้วเร่งกันไปละแล้วพอนั่นแล้วก็ขยายตัวนี้นิดนึงขยายเอาอะไรเอาอากาศมันจะเกิดเนี่ยพอเปิดนี่ออกมันก็จะเกิดไฟแล้วไฟมันจะติดมันทันทีเลยพวกเรามาทำกันเองได้ทำเนี่ยทำไม่ไหวๆก็มา
4: เออ
3: ติดแล้ว
1: เรื่อยๆก่อน
3: เนี่ยเดี๋ยวพอถูไปมันก็จะติดต้นกำเนิดขึ้นไฟมาจากนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากไม้ไผ่เนี่ยแล้วถึงมาจุดอันนี้มาเป็นสื่อตอนสมัยสงครามก็หุงข้าวก็ทำไงพอตีนี่ติดก็อันนี้ไปเตาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเหล็กไฟเนี่ย
4: แล้วเชื้อเพลิงข้างในกระบอกนะคะนำอะไรมาผสมกับอะไรม
3: านู่นแล้วธรรมดาเนี่ยเนี่ยเผาละเขาเอาชนวนตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวดับแล้ว
5: ตาครับแล้วหินนี่เราใช้หินทั่วไปได้ไหมครับ
3: เอาหินทั่วไปต้องให้มีลักษณะนี
4: ้ให้มีคมใช่ไหมคะ
3: ก็จะให้มีคม
4: ค่ะคุณตาครับแล้วมันจุดไฟยังไงคร
1: ับ ก็เอาตะลังเนี่ยมาเอามายัดใส่ใกล้เนี่ยเป็นหลุมอยู่แล้วก็มาใส่กระบอกแล้วก็ตอกไปแรง
4: คุณตาคะแล้วมันติดไฟได้อย่างไร
1: อันนี้อัดเข้าไปดีมากแล้วก็ตบแรงๆแล้วเชื้อมันก็มีนะปุ๋ยอ่ะตบไปกำลังอัดมันก็เราชักมาไฟก็ติดแดงแบบนั้นอย่างเงี้ย
4: ขุยที่เราใช้ต้องใช้ขุยต่อรังอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ขุยต่อรังแล้วก็เปลือกนุ่นเอาเผาไฟแล้วก็มาบดละเอียดพอละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาเข้ากันมีใช้ได้แล้ว
5: แล้วไม้ที่เราเอามาทำเป็นตะบันไฟนะครับเราใช้ไม้อะไรครับ
1: นี่ใช้ได้ไม้แดงจีนไม้ประดู่นี่ชันไม้มะค่า
0: จากที่นักเรียนได้ไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้ซักถามกันจนละเอียดแล้วเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะซาบซึ้งนะแล้วเขาสามารถที่จะบันทึกและจดจำเนี่ยสามารถมาเผยแพร่ที่โรงเรียนแล้วก็บอกต่อไปได้อีกด้วย
6: ดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าเรามีของเก่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีเด็กมาเรียนรู้ต่อไปอย่างนี้ก็คือแบบของเก่าทุกอย่างมันจะสูญหายไปหมด
0: หลังจากเด็กได้ไปศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจากเครื่องมือจุดไฟเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยเด็กก็สนใจเป็นพิเศษเลยก็คือเครื่องมือจุดไฟที่เรียกว่าตะบันไฟนะหลังจากนั้นเมื่อได้ตะบันไฟแล้วก็นำเข้ามาสู่ที่ห้องเรียนแล้วก็นำมาจัดการเรียนการสอนให้เขาออกแบบเองตอนนี้วิธีการทดลองแต่ละกลุ่มนะครับมันจะต้องมีตัวแปรควบคุมตัวแปรมีกี่ชนิดครับ
7: 3ชนิด
0: ได้แก่1
7: ตัวแปรต้น
0: 2
7: ตัวแปรกลาง
0: 3
7: ตัวแปรควบคุม
0: เอาละครับได้ตัวแปรทั้ง3แล้วนะครับตรงนี้ก็จะถึงเรื่องของตัวแปรแล้วเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวแปร3ชนิดนะครับตัวแปรต้นก็คือตัวที่จัดให้แตกต่างกันตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นตัวแปรควบคุมก็คือการควบคุมการทดลองครั้งนี้

0: การทดลองทั้ง4กลุ่มที่แตกต่างกันก็จะได้ความรู้ทั้งหมดเนี่ย4เรื่อง4อย่างด้วยกันเขาก็ได้รับรู้หมดเลยทั้ง4กลุ่ม
1: ชื่อปัญหาคุยได้ติดไฟเร็วสมมุติฐานคุยเต่าร้างติดไฟดีที่สุด
0: ตัวไหนนะครับช่วยเพื่อนดูที่ตัวไหน
1: ตัวแปรต้นชนิดของคุยเต่าร้างคุยนุ่นและคุยสำลีตัวแปรตามผลการลุกไหม้ของ

0: เชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมตะบันไฟสรุปผลการทดลองขุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่น
1: ให้เพื่อนดู
0: ตบ3ครั้งติดแสดงให้เห็นว่าขุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นติดไฟดีที่สุด
1: ขุยที่คุณตาบอกมาว่าขุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดตะบันไฟได้ดีที่สุดถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะครับ
2: ชื่อปัญหาเล็กกลางใหญ่ใครดีกว่าสมมติฐานรูกลางติดไฟดีที่สุดตัวแปรต้นขนาดของรูใหญ่ตัวแปรตามดูผลการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมขุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นสรุปผลการทดลองขนาดรูใหญ่ตบเกิน10ครั้งไฟติดค่ะ
3: นี่ครับ
2: แสดงว่ารูขนาดเล็กติดไฟดีที่สุด
1: เป็นไปตามสมมติฐานไหมครับ
2: ไม่เป็น
1: ค่ะไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั่นเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววิทยาศาสตร์เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆหลังจากเด็กได้ทำการทดลองครบทั้ง4กลุ่มแล้วก็มารายงานผลครบทั้ง4กลุ่มแล้วเนี่ยครูก็จะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อตบตะบันไฟเข้าไปเนี่ยปริมาตรอากาศเนี่ยก็จะเล็กลงหรือลดต่ำลงแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจนถึงจุดลุกไหม้เมื่อถึงจุดลุกไหม้ก็จะไหม้ที่เชื้อเพลิงปลายตะบันแล้วก็รีบดึงตะบันออกมาเพื่อได้รับก๊าซออกซิเจนในการลุกไหม้ติดยังครับ
4: ติ
1: ดแล้วครับถ้าเราตกลงไปแล้วเราไม่รีบดึงออกมาไฟจะติดไหมครับ
4: ไม
1: ่ติดเพราะว่าขาดแก๊สอะไรนะครับออกซิเจนเราจึงต้องดึงออกมาให้ได้รับแก๊สออกซิเจนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีแก๊สออกซิเจนช่วยให้ไฟติดอยากทราบไหม
4: อ
1: ยากทราบเดี๋ยวคุณจะทดลองให้ดูนะลุกไหม้หรือยังครับ
4: ล
1: ุกไหม้แล้วลุกไหม้นี้แสดงว่ามีแก๊สอะไรอยู่บริเวณนี้มีแก๊สอะไรอยู่ครับออกซิเจนคราวนี้ครูจะนำบิ๊กเกอร์ครอบเธอลองคาดเดาหรือสมมุติฐานซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ไฟเทียนครับ
1: เอ้าดูที่ตามสมมุติฐานในจริงหรือไม่ครูจะครอบนะครับหลีลงใช่ไหมครับ
5: ครอบดัง
1: เอาล่ะครับแสดงว่าภายในนั้นมีแต่แก๊สอะไรเกิดขึ้นแล้ว
4: คาร์บอนไดออกไซด์
1: คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอะไรหมดไป
4: ออกซิเจน
1: ออกซิเจนหมดไปแล้วครับ
6: ปัญหาต่อมาก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าออกซิเจนเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วก็มองไม่เห็นด้วยจะทำอย่างไรแล้วก็จะนำเทียนเนี่ยทั้ง3เล่มเนี่ยความสูงต่างกันเนี่ยจุดก่อนนะครับแล้วก็นำบีกเกอร์ไปครอบเทียนเล่มสูงนั้นก็จะเผาไหม้แก๊สออกซิเจนหมดไปก่อนก็จะดับไปก่อนนะครับแล้วก็รองลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายเนี่ยก็จะไหม้เป็นลำดับสุดท้ายก็แก๊สออกซิเจนก็ยังมีอยู่เพราะว่าเขาได้ถูกเผาไหม้หมดเป็นลำดับสุดท้ายก็จะดับเป็นลำดับสุดท้ายครับการที่เราจุดเทียนแล้วน้ำใส่ไปเนี่ยแล้วก็ครอบด้วยแก้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเทียนดับเนี่ยน้ำก็จะเข้าไปในแก้วเด็กก็จะตื่นเต้นเลยนะเขาเห็นด้วยตาแล้วประจักษ์ตัวเขาแล้วว่าออกซิเจนมันหมดจริงๆนะครับแล้วน้ำจึงเข้าไปแทนที่เขาจะเห็นเลยอันนี้เป็นการเรียนด้วยประสบการณ์ตรง
7: ตอนแรกที่ครูเขาบอกว่าครูเขาออกซิเจนนะคะมันสำคัญต่อการติดไฟตอนแรกหนูไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นไม่รู้ไม่มีตัวตนค่ะถึงวันนี้เราได้พิสูจน์ค่ะว่ามีจริงๆออกซิเจนมีจริงๆแล้วมีความสำคัญต่อการติดไฟถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ติดไฟไม่ได้นะคะถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์เดียวไฟก็ดับค่ะ
8: รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้เรียนจากตอนแรกที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างเช่นตะบันไฟนะคะเวลาเราตบเข้าไปในกระบอกก็ปริมาตรของอากาศก็จะลดลงแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้ตะบันไฟนะคะติดไฟได้
6: ครูเนี่ยอาจจะลืมไปว่าการเรียนการสอนเนี่ยหาสื่อยากที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งใกล้ตัวเรามีมากเลยที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้นะครับสื่อจากห้องเรียนสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมันไม่ยากเลยนะถ้าเราได้นำสิ่งเหล่านั้นมาจัดการเรียนการสอนนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้อันนั้นคือความมุ่งหวังของผมแล้วก็เป็นความสุขของผมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็ก

และเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมอัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลข9ไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งมาปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
ด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวเพื่อสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละ1ครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร

รวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยปัญชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซาย่าฟอนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลบบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายบงบริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย

อย่างวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17-28 สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็

0: นุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
1: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
0: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ทุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะอะค่ะเพราะว่าเขาทำให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในบ้านเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะ
1: โอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไป
2: ใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคแต่ว่าถ้าใส่เยอะไปมันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่า
3: แบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็นค่ะ
4: แน่นอนเราต้องนำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอย่างเงี้ย
5: น่าจะข่าวบันเทิงครับเพราะคนสนใจเยอะดี
3: ก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้ว
6: ข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะสนใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในกระแสครับ
7: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมือง
8: ปัจจุบันนี้กำลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ
7: ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
8: อยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้เด็กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับที่ข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการเขียนข่าวครับช่วยแนะแนว

0: ว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องมาทำก็คือการนำเสนอออกมาในรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับ
1: นี่ก็หมายก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ์
0: ใช่ครับก็ขอความช่วยเหลือทางด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทีหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอย่างทีเรียกว่าภาษาวิบัติได้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ในส่วนเนื้อหา
2: ที่ต้องทำข่าวเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราจะรู้จักการติดตามข่าวสารวิบัติอย่างมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสถาบันที่โน้มน้าวจิตใจคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนำเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนำไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทำลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่มีอคติด้วยนะครับ
3: โดยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะ
4: ประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ
3: ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบรรณของการทำข่าวค่ะ
4: 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวนี้ถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ์
2: เช่นการอาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บหรือคนได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ครูจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะ
5: อยากจะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องแม่ค้าที่ทำที่เคยทำอยู่ที่สำย่านเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สำย่านใหม่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่า
6: ก็คิดคำถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดการแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
7: ต้องไปสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสำย่านความคิดเห็นที่เขามี
8: ในที่เขาคิดก็คือสัมย่านอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเลยเงี้ย
9: พอแล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้น
10: สะอาดแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าเก่าด้วย
11: ก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้ครับ
12: ก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูลซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วแหละไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกนี้ที่เป็นมอเยาวชนเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตร
13: ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมว่ามีใครเล่นบ้างแล้วก็เขาเล่นบ่อยไหมเขาทำอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่2ก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียน
14: คือก็ลองก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองวางแผนกันดูแล้วค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องนัดเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะ
15: ตอนนี้ก็คือได้ไปต่อได้พี่ทีมงานแล้วก็ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะ
16: กีฬาที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบ
17: จ
16: ุดสนใจของทุกคน
17: เช่นพวกว่ายน้ำ
16: ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิธีเปิดก็คง
17: นักกีฬา
16: ใช่แต่ว่าพิธีเปิดก็คงมีอะครับแบบเป็นภาพของพิธีเปิดอะไรอย่างงี้นิดหน่อย
18: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไง
19: ก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กำลังใช้ด้วย
6: ใช
14: ่ทำเกี่ยวกับคลินิกนิรนามคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ
9: เป็นคลินิกวิจัยโรคเอด
0: คลินิกเนี้ยอยู่ที่ไหนคลินิกเนี้ยเปิดเมื่อไหร
10: ่เฮ้ยแบ่งงานที่กันก่อนดีกว่า
0: คิดดิ
3: เอาคำถามก็เนี่ย
7: เปิดกี่โมง
4: อยู่ที่ไหน
15: จุดประสงค์ของคลินิกคืออะไร
12: ปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการของเขา
18: พวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ย Dialogue in the Dark บทเรียนในความมืดเคยไปปะ
2: เคยแล้ว
8: ยังไม่เคย
2: จะเขียนสกู๊ปประมาณ
18: ก็เราอาจจะแนะนำสถานที่เนี้ยอธิบายที่มา

0: แบบว่าให้ดึงดูดคน
1: ให้แบบให้รู้ว่า
2: ทั้งหมดของ
1: คนตาบอด
0: ใช่ไ
3: งและกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยามการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะ
4: พื้นที่มาอยู่ตรงซอย4อะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบพื้นอาคารไม่ถาวรเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
3: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลำบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะ
5: เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นยังตอนนั้นเนี่ยต้องพรีเซนต์ข่าวกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำรูปเล่มคณิตออนพรีเซนต์เนี่ยครับก็คาดหวังว่าน่าจะเจอข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง
6: นี่ก็จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ10จุดอันตรายที่ในที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นนำเสนอในหลายด้านก็คือบางทีบางข่าวอาจจะนำเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเนี่ยเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหา
7: พยายามให้มีหลายมุมมอง
8: ก็คือข่าวกีฬามหาลัยครั้งที่38หรือจามจุรีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคำถามยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จะออกมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิด
9: ส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนำเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนำเสนอไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้าง
10: สวัสดีค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่ที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคนมีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทำจำลองให้พวกเราได้รู้ค่ะ
11: ครับก็คือกลุ่มเราครับก็จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษทีนี้แล้วเราทำเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ CDC ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบนิรนามครับ
3: และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะ
12: คือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมไม่งั้นไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันทุกวันก็นำได้น่าสนใจดีนะนำด้วยคำถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนำแบบคำถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมุติว่าเช็คดูว่าถ้าใช้ไฟพระฤกษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากสำนักพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำหนึ่งก็พอ นะไม่งั้นคำฟุ่มเฟือยนะคะ
3: มาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ค่ะ
13: ก็คือจะเลือกสีที่เหมือนเป็นโทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะ
14: เป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาพบอยู่ไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสไปในทางไหน
15: คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพี้ยนไปจากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ย
16: ค่ะก็อย่างที่ชื่อวิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันคือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ใช้ด้วยค่ะ
5: สิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็

0: ก็การมีทักษะทางสังคมอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิ่นซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิ่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทําให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวคิดนึงนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
1: การทําหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีวีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคําถามให้เกิดคําถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทําไมเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในกล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด
2: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆ นักเรียนที่อยากนำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ

0: ที่นี่บ้านคล้านนครามและการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของอาจารย์อรชนกคุ้มรักวันนี้นักเรียนยังไม่รู้ว่าอาจารย์อรชนกจะพาไปไหนจะพาไปเจออะไรและไม่รู้ว่าจะเรียนวิชาอะไรมีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่านี้อีกไหม
1: ก่อนที่เราจะมาเราก็เตรียมกับเด็กกันว่าเราจะพาไปเที่ยวนะแต่เรายังไม่ได้บอกเด็กว่าเราจะพาไปไหนเขาก็ตื่นเต้นตามที่ตัวเองได้คิดจินตนาการว่าครูต้องพาไปนั้นไปนี้นักเรียนอยากไปไหนคะสนุกมากค่ะอยากไปอยากที่โน่นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ได้บอกเด็กเลยว่าเราจะพาเด็กไปที่ไหน
2: ไปทะเล
1: ไปทะเลไปไหนอีก
2: ภูเขา
1: อยากไปภูเขาด้วยยังไม่รู้เลยว่าคนจะไปภูเขาไปทะเลไปน้ำตกใครจะสมหวังบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราไปตรงนี้คราวหน้าเราก็มีโอกาสเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ใช่ไหมไหนแสดงอาการดีใจให้ดูซิว่าอยากไปจริงไหม
2: อยากไป
1: ตามความประสงค์ของนักเรียนแต่จะสมหวังกับใครหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ไปไหนเพราะตื่นเต้นกันมากเลยดีใจมากเลยที่ว่าครูจะได้พาออกนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่นอกห้องเรียน

0: รู้ยังมาที่ไหนรู้ยังคะ
1: รู้แล้วครับ
0: รู้แล้วมาที่ไหน
2: บ้านค่ะ
0: ทำไมรู้ล่ะครูยังไม่เห็นได้บอกเลย
3: เขาเขียนป้ายไว้
0: เขาเขียนป้ายไว้แสดงว่าช่างเป็นคนช่างจดจำช่างสังเกตใช้ได้แสดงว่าไม่หลงแน่ใช่ไหมคะวันนี้จะหลงไหม
2: ไม่คร
0: ับ เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่บ้านปราสาทนั้นมีอะไรบ้าง
4: พอมาถึงที่แหล่งโบราณคดีปุ๊บกรี๊ดกราดกันยันหน้าดูเลยค่ะเขาก็เลยโอเคงั้นน่ะงั้นเธอก็เลยดูนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างพาไปดูในจุดต่างๆผ่านอะไรเห็นอะไรก็จดกันสารเลยคนที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็พยายามจดในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในสิ่งที่เขาเขียนได้เสร็จแล้วเขาก็เกิดข้อคำถามข้อสงสัยขึ้นมาแล้ว
5: อะไรนี่นะที่ไปน้ำก็ที่หิวน้ำก็ที่หิวน้ำ
0: ก็อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าถังลิตรเนาะว่าแต่ก่อนก็เอาใส่ข้าวครับ
5: ผมยังไม่เคยเห็นตรงนั้นเลย
0: วันนี้ได้มาเห็นของจริงเนาะน่าแปลกใจเนาะ
5: ครับ
4: หลังจากนั้นก็พามาดูที่หลุมฝังศพด้านหลังพอได้ดูเห็นหลุมฝังศพข้อคำถามมีอีกมากมายเลยค่ะ
6: เมื่อถึงบริเวณหลุมฝังศพ 3,000 ปีอาจารย์อรชนกจะปล่อยให้นักเรียนเดินดูอย่างอิสระหน้าที่ของอาจารย์อรชนกจะเพียงแค่ชี้แนะและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเท่านั้นสิ่งไหนที่นักเรียนสงสัยสิ่งที่อยากรู้จะให้จดลงในสมุด
0: ที่เราสงสัยที่เราอยากรู้
7: ทำไมบางทีก็อยู่สูง
4: ใช่ใช่ใช่ทำไมบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำ
0: ถ้าสงสัยจดคำถามตัวเองไว้เลยนะคะครับ
8: ว่าทำไมเขาฝังลึกเท่าครับ
0: ก็นั่นน่ะสิเธอสงสัยครูก็สงสัยเธอก็ช่วยจดคำถามตรงนี้ให้ด้วยแล้วเธอก็ถามให้หน่อยนะครูก็อยากรู้เหมือนกัน
7: ครับนะเหมือนว่าคนไปโกงก็อยู่ลึกครับ
0: ลองจดคำถามนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน
4: เด็กกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันอยากรู้อะไรถามเลยลูกเราก็จะกระตุ้นว่าถามได้เลยเหมือนกับว่าพอเขาถามแล้วครูไม่ดุนะอ่ะโอเคอยากรู้ก็ถามสิไม่ถามเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
9: ทำไมเขาต้อง
10: กระดูก
0: ทำไมมีจานมีชามมีอะไรอยู่กับคนนอนตายอยู่ตั้งเยอะนะแล้ว
11: ผมก็ไม่รู้ครับทำไมเขาต้องเอามาวางไว้ด้วย
0: เออเนาะทำไมต้องเอามาวางไว้ด้วยไม่น่าเชื่อน่ะเด็กขนาดประถม 1-3 นี่จะมีข้อสงสัยขนาดนี้ข้อสงสัยบางอย่างเราก็ตอบไม่ได้แน่นอนเราไม่มีความรู้ในท้องถิ่นตรงนี้โดยแท้จริงแล้วก็เลยก็งั้นเรามาสอบหาข้อมูลกันไหมก็นักเรียนก็โอเคกับเราว่าอยากรู้ข้อมูลตรงนี้เราอยากรู้ละว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงให้เราได้บ้างสอบถามคนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าผู้รู้แถวนี้ก็มีทั้งนักโบราณคดีมีทั้งป่าชาวบ้านแต่ละกลุ่มลองไปสอบถามข้อมูลกันเองนะแล้วก็จะมอบหัวหน้าทีมเลยทั้งสองกลุ่มขอคำตอบจากผู้รู้ตรงนี้ให้ได้แล้วเรียนสงสัยแล้วใช่ไหมคะเกิดข้อสงสัยแล้วเรามาจนถึงที่แล้วเรามองแล้วเราดูแล้วเรามีคำถามกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะ
2: มีครับ
0: ทุกคนมีข้อคำถามแล้วจดข้อคำถามแล้วเอาคำถามทุกข้อเลยนะคะอย่าให้มันคาใจเราในเมื่อเราสงสัยเราถามเราหาเหตุผลให้ได้เราหาข้อมูลให้ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี
6: ้นักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยเป็นการคละเด็กประถม1ถึงประถม3อยู่ด้วยกันผลที่ได้ก็คือเด็กแต่ละคนจะมีความอยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามไม่เหมือนกันกลุ่มที่1ให้ไปสอบถามนักวิชาการผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ความรู้ที่ได้จะเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ
12: ทำไมเขาต้องหาปลาครับ
13: ทำไมมีกำไรที่ข้อมือครับ
14: ทำไมเขาขุดได้ลึกครับ
15: ในการฝังศพของกลุ่มชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขามีการฝังลึกเช่นนั้นนะครับไม่อันที่จริงไม่ลึกนะพื้นดินนี้จะทับถมเทินขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละช่วงแต่ละสมัยในการทับถมของดินก็จากฝุ่นจะพวกใบไม้ซากสัตว์หรือมนุษย์เราเอาดินส่วนนี้นำมาทับถมก็ได้นะฮะ
6: กลุ่มที่2จะไปสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยความรู้ที่ได้จากการถามคนในหมู่บ้านซึ่งเขาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังความรู้จากคำบอกเล่าจากปากสู่ปากต่อๆกันมา
16: เอ้ามีอะไรสงสัยอีกเอ้า
17: ทำไมศพถึงนอนอ้าปาก
16: อ้าปากเลยนะคนเราแหละเวลาตายนะครับไปฝังปากไปกับดินจะเข้าปาก ไม่ใช่เขาหาวตายนะเอ้าถาม
1: ทำไมเขาต้องฝังกระดู
16: ฮะ
1: ทำไมเขาต้องฝังกระดู
16: ฝังอะไร
1: ฝ
16: ัง
1: กระด
16: ูฝังกระดูเขาก็ฝังคนนี่แหละเสร็จแล้วมันนานไปมันก็กระดูกมันก็ไอ้เนื้อมันก็หายไปใช่ไหมครับก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมล่ะ
10: การที่ครูกล้าฉีกกรอบออกมาสู่โลกเล็กๆซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยตรงนี้มันละลายอ่ะมันเด็กมันมีความรู้สึกมันเสรีใช่ไหมการเรียนรู้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสและอยู่ในกรอบตลอดเวลาแต่การที่ครูให้โอกาสให้อิสระของเขาได้ออกไปสำรวจให้ออกไปเห็นอะไรด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ทำตัวแบบรีแลกซ์เป็นกันเองแล้วยิ่งครูมีวิธีการสอนที่ไม่เป็นวิชาการ 100% คือมีถามแบบธรรมชาตินะเด็กก็จะได้มีแรงบันดาลใจเกิดจินตนาการเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะเป็นการกระตุ้นให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติเราออกมานอกห้องเรียนแล้วเราไม่ซีเรียสแล้วเราออกนอกกรอบแล้วตรงนี้มันเป็นการปลดปล่อยตัวเด็กออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลยที่เด็กถามการเรียนมันไม่ใช่เรื่องจะต้องตอบข้อสอบครูอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องของการได้เปิดโลกออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งความจริงมันก็คือโลกเล็กๆของเขานั่นเอง
6: เมื่อรวบรวมข้อมูลมาได้ครบแล้วอาจารย์อรชนกจะให้นักเรียนวาดสิ่งที่วันนี้ได้เห็นได้รับรู้ลงบนกระดาษและออกมาช่วยกันเล่าในสิ่งที่ตนเองไปสอบถามมาให้เพื่อนๆฟังอาจารย์อรชนกมีหน้าที่เพียงคอยกระตุ้นและคอยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับมาให้ได้มากที่สุด
18: ทีนี้2กลุ่มนี้ครูจะให้นำเสนอผลงานของตัวเองเลยนะคะเอาเป็นกลุ่มเลยนะคะเอาผลงานของตัวเองมาเลยโชว์ผลงานตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะกลุ่มนี้ได้ไปสอบถามจากใครคะ
19: นักป่าชาวบ้าน
18: นักป่าชาวบ้านเล่าอะไรให้เราฟังบ้าง
19: ในน้ำมันมีปราสาทอยู่ใต้น้ำคร
18: ับ ในน้ำมีปราสาทอยู่ใต้น้ำ
19: มีคนไปหวานแห
18: มีคนไปหวานแห
19: แล้วไปคนนึกว่าแต่ปลาครับพอเขาไปจับปลาร้อนครับพอเขามุดน้ำไปดูเป็นปราสาทครับเป็นทองคำครับ
20: ทำไมน้ำจึงลอดใต้ปราสาทครับ
18: เออทำไมน้ำถึงไหลลอดใต้ปราสาทนี่ใครให้คำตอบได้
19: ใต้ปราสาทเป็นร
18: ูอ๋อใต้ปราสาทเป็นรูน้ำก็เลยไหลลอดไปได้ใช่ไหมคะพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดว่าในจุดต่างๆที่นักเรียนทำลงมามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็จะเริ่มเชื่อมโยงได้จากสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ความคิดของตัวเองเชื่อมโยงลงสู่แผ่นกระดาษว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างแต่ละหลุมเจออะไรอีกคะเจอกระดูกที่กระดูกมีอะไรอีกเอาแทนตอบเพื่อนด้วย
21: กำไรที่มี
22: กำไร
18: อ๋อมีกำไรด้วยการมีกำไรนั้นแสดงว่าบุคคลคนนั้นน่าจะใส่เพื่ออะไร
23: เพื่อ
18: ความร่ำรวยใน
23: ชาติ
18: ในชาติหน้าใช่ไหมคะชาติหน้าเกิดมาจะต้องร่ำรวยอีกแน่นอนข้างในมีใครสงสัยอะไรจะสอบถามไหมเพราะว่าเขาไปถามนักวิชาการมาน่าจะมีความรู้ใช่ไหมคะ
24: ทำไมลุงถึงลึก
25: เพราะว่าดินมันโกบกัน
18: อ๋อดินมันมาทับถมกันเยอะๆนะเหรออ๋อ
26: เขาขุด 1-50
18: อ๋อเขาขุด 1-50 เมตรถึงจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าลึกมากเลยใช่ไหมคะ
10: เราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการไอ้ตัวความจริงความถูกต้องนะคำตอบสำเร็จรูปถูกหรือผิดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการน่าจะส่วนหนึ่งส่วนสำคัญด้วยนะเป็นเรื่องของการปลูกฝังในการสร้างในการที่จะให้เด็กเนี่ยมีวิธีคิดให้รู้จักถึงหลักฐานเหตุผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆด้วยสิ่งนี้สำคัญกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอย่าไปหวังความถูกต้องของข้อมูลหรือให้เด็กได้จำได้รู้อะไรนะมากมายผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้เขาเนี่ยมีความสำนึกในความสำคัญของชุมชนบ้านของตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในยุววิจัยเล็กๆแบบนี
27: ้คุณครูหลายท่าน
3: อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแล้วที่บ้านของผมบ้านของฉันไม่มีแหล่งประวัติศาสตร์ไม่มีแหล่งโบราณคดีไม่รู้ว่าจะไปสอนที่ไหนถ้าจะนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ห่างไกลงบประมาณก็มากเกิดความยากลำบากในการเดินทางตรงนี้ขอเรียนกับคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์สามารถสอนได้ทุกที่คุณครูอาจจะเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์โรงเรียนประวัติหมู่บ้านประวัติอำเภอสถานที่สำคัญในชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นมันไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียนมีความรักตัวเองรักท้องถิ่นรักเผ่าพันธุ์ตัวเองได้มากเท่ากับวิชาประวัติศาสตร
4: ์พวกลูกๆเนี่ยกลัวไหมไปเห็นโครงกระดูก
5: ไม่กลัวครับ
4: เพราะว่าเป็นอะไรถึงไม่กลัว
5: เป็นบรรพบุรุษของเราคร
4: ับ ถูกต้องแล้วบรรพบุรุษเราอยู่มากี่พันปีแล้ว
5: 3,000 ปี
4: เก่งมากเลย

0: วันนี้ก็ดีใจนะคะเด็กๆที่มาวันนี้เขาก็สนใจขนมพอเห็นขนมก็ชมค่ะว่าสวยบางคนก็บอกว่าไม่น่าทานเลยน่าจะเก็บเอาไว้ดูก็ดีใจค่ะเขาสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมขนมแล้วก็สนใจที่จะทานแล้วก็บอกว่าอร่อยกว่าขนมอบกรอบที่เขาทานกันอยู่ด้วยค่ะในฐานะคนภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเด็กเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นคุณค่าแต่ในตัวที่เรานั่งทำเขาเห็นคุณค่าของในเนื้อหาของขนมหน้าตาของขนมอยากให้เด็กๆเห็นขนมไทยแล้วช่วยกันทานช่วยกันซื้อนะคะขนมไทยจะได้อยู่ได้แล้วก็จะได้ทำให้เด็กๆรู้จักและรักวัฒนธรรมของไทยเราอะค่ะ
1: พี่ก็เคยแต่เห็นนอกจากมงกุฎการที่เรามาเห็นวิธีทำจากมงกุฎเนี่ยซึ่งเราก็รู้มาว่ามันเป็นขนมที่ทำยากแล้วพอได้เห็นเขาทำเราก็รู้จริงว่ามันยากจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยก็ถือว่าเด็กๆ เนี่ยโชคดีได้มาเห็นเวลาที่เขาทำว่าแต่ก่อนเนี้ยกว่าจะทำขนมแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยเขาใช้ความประณีตมากมายอะค่ะแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะจำไปนะว่าเวลาที่การพูดถึงขนมจามมงกุฎเนี่ยว่าเป็นขนมโบราณเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำยากๆเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอเขาเห็นวิธีทำเนี่ยเวลาเขาจะกินแต่ละคำเนี่ยเขาจะไม่กินเข้าปากไปเลยทีเดียวไงคะเขาจะค่อยๆกินเหมือนกับที่เขารู้ว่าเวลาทำเนี่ยคนทำเขาค่อยๆทำนะคะเวลาจะกินก็คงจะเสียดายอะค่ะค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดไม่ใส่ปากเข้าไปทีเดียวแล้วเคี้ยวเหมือนขนมทั่วไป

0: ันนี้บ้านของคุณลุงเองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ้านก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะฮะอันนี้ของบ้านลุงก็จำหน่ายนะครับปั้นที่กลุ่มนั้นแล้วก็มาจำหน่ายที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ปั้นเลยลูกไป
1: หลังจากที่เด็กๆได้รู้จักขั้นตอนการทำขนมจ่ามงกุฎกันแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้สำหรับการมาเยี่ยมเยือนเกาะเกร็ดในครั้งนี้นั่นก็คือการได้ไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆก็อดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
0: นี่คุณลุงนองนะฮะลุงนิ้งนองเป็นช่างปั้นมาเกือบ30ปีแล้วเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่ลุงปั้นได้หมด
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: ครับสมัยก่อนก็ใช้ดินในพื้นที่เกาะเกร็ดเนี่ยใช้มา200กว่าปีแต่ดินก็เริ่มหมดไปนะฮะสมัยก่อนทำโครงอ่างครกขนาดใหญ่ใช้ปริมาณดินมากๆอันนี้เราก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับเราก็ได้ที่อำเภอสามโคกที่จังหวัดปทุมธานีเขาก็ล่องเรือมาส่งเราที่ตามโรงงานต่างๆในเกาะเกร็ดนะครับ
3: แล้วมันเกาะเกร็ดนี้มีโรงงานสักกี่โรงนะคะ
0: สมัยก่อน

0: ในหมู่หนึ่งหรือบ้านละเจ็ดเนี่ยมีอยู่20กว่าโรงงานปัจจุบันเหลือแค่โรงงานเดียว
1: โอ้เหลือโรงงานนี้โรงงานเดียว
0: เหลือโรงงานไทยยินยงหรือจะเรียกกันติดปากว่าโรงแจมส่วนที่นี่เป็นกลุ่มอาชญากรรมทุกประเด็นเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนะฮะ
2: เด็กๆอยากลองทำไหม
3: อยาก
2: อยากให้คุณแม่ทำด้วยแล้วจะรู้ว่าเด็กๆ

0: เด็กๆจะมาปั้นดินเผาใช่ไหมคะแค่เห็นเตาเนี่ยก็ถามตลอดทางเลยว่าเมื่อไหร่หนูจะได้ปั้นพอเขาไม่ได้ปั้นจริงๆพี่ออมรู้สึกว่าโอ้โหอะไรอะเขาตื่นเต้นอะแล้วก็ได้ทำได้ดีกว่าที่พี่คิดอีกเพราะว่าจริงๆมันต้องมีทั้งสมาธิแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะคือได้ฝึกหลายอย่างนะคือต้องดูวิธีก่อนสังเกตการทำก่อนเขาทำอย่างนี้ดินต้องจับอย่างนี้วิธีขึ้นรูปทำอย่างนี้ทำยังไงให้มันนิ่งเพื่อที่ว่าจะมีความเท่ากันซึ่งในระดับเขาเด็กๆเล็กๆเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งที่เห็นชัดจากตัวลูกสาวพี่เองนะคะว่าพอเขาทำได้ชิ้นหนึ่งพอทำออกมาสำเร็จก็อยากจะทำอีกเป็นการพี่คิดว่าเป็นการสอนอะเป็นการสอนดีๆนี่เองว่าพอเราทำอะไรสักอย่างถ้าเราตั้งใจเราจะทำได้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแต่ต้องไม่ละความพยายามนะเพราะว่ามันยากอยู่พี่ยังทำไม่ได้เลยอะยังคิดว่าสนุกสำหรับเด็กแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้คุณแม่ว่ายากจริงๆมันไม่ยากหรอกถ้าหนูตั้งใจแล้วได้ทำบ่อยๆในการฝึกฝนนะพอทำอันที่สองก็ดีขึ้นอันที่สามก็ดีขึ้นอะค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้สนุกสนานกับการปั้นเครื่องปั้นดินเผากันมาแล้วนะคะเด็กๆ ก็ยังไม่หมดแรงที่จะลุยกันต่อค่ะดังนั้นเราจึงพาเด็กๆไปเรียนรู้กับอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสนสนุกนั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปพร้อมๆกับครอบครัวในการทำผ้าบาติกแสนสวยค่ะ
2: เด็กๆคะอยากจะเรียนทำผ้าบาติกใช่ไหม
3: คะ
2: อ๋อเราก็ต้องมีคุณครูวันนี้ก็เลยเชิญคุณป้ารัตดามาสอนเด็กๆกันเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามค่ะว่าบนเกาะเกร็ดเนี่ยมีชาวมอญแต่ว่าคุณป้ารัตดาเนี่ยแต่งตัวเหมือนชาวมุสลิมแสดงว่าบนเกาะแห่งนี้มีหลายเชื้อชาติเหรอคะ
3: ค่ะมีไทยมอญไทยพุทธไทยมุสลิมด้วยค่ะ
2: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบนเกาะนี้อยู่กันต้องมีความเข้าใจมีความสามัคคีกันเนาะแล้วก็แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเนา
3: ะ
2: แล้ววันนี้คุณป้ารัตดาจะมาให้เด็กๆได้มีโอกาสทำผ้าบาติก
3: ทำผ้าบาติกค่ะคือเราเขียนเทียนผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะลงสีได้เลยค่ะ
2: ค่ะเอาพร้อมไหมเด็กๆ
3: พร้อมค่ะ
2: ให้คุณป้าทำให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงไหม
3: ค่ะ
2: ค่ะป้าลองลงสีให้ดูนิดนึงได้ไหม
3: คะ
2: สีที่ใช้นี่เป็นสีอะไรคะ
4: สีนี้จะเป็นสีสำหรับทำผ้าบาติกค่ะจะเป็นสีผงผสมกับน้ำอุ่นค่ะก็การทำผ้าบาติกก็จะมีการลงสีอ่อนแก่ถ้าต้องการตรงไหนให้อ่อนแล้วก็ลงน้ำไว้นิดนึง
2: มันก็จะเปียกเลยนะคะ
4: ค่ะจะเปียกแค่นิดเดียวแล้วก็จะต้องการสีต้องการสีฟ้าก็ลงตรงนี้ไว้ค่ะสีก็จะวิ่งไปเรื่อยค
2: ่ะเด็กๆมีคำถามไหมไม่มีซ้อมแล้วงั้นคุณแม่ทำด้วยได้ไหมให้คุณแม่มาช่วยเนาะอ่ะเชิญเอานั่งเลยมาเชิญค่ะเชิญเลยนะคะคุณแม่ถ้าสนใจอยากช่วยคุณลูก

0: ็นไงคะคุณครู
1: ก็
0: แต่ละคน
1: สวยค่ะสวยทุกผืนเลยค่ะก็คือการทำผ้าบาติกนี่คือการทำสมาธิด้วยจากโคนี่ลมร้อนจะเยือกเย็นลงค่ะถ้าก่อนนั้นก็เป็นคนร้อนแบบว่าทำอย่างนี้ก็จะเย็นลงจะใช้สมาธิขึ้นมากขึ้นการทำงานศิลปะถ้าเราสมาธิหมดแล้วต้องเลิกนะจะทำไปเขียนเทียนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกต้องใช้สมาธิก่อน
0: จ่อยกับมัน
1: ก็สวยทุกคนเลยนะคะใช้ได้ใช้ได
0: ้สำหรับการทำครั้งแรกเน
1: า
0: ะ
1: ก็การทำผ้าบาติกคือจะยากตอนเขียนเทียนเขียนเทียนนี่คือหัวใจของการทำผ้าบาติก
2: ต้องเทียนร้อนใช่ไหม
1: คะ
2: แล้วก็ต้องมีตัว
1: ขาจันติ้งไปดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนให้ดู
0: อ๋อไปดูไปดูไปดู
1: เขียนให้ดู
0: เชิญเลยค่ะ
1: เทียนนี่ก็คือจะเป็นเทียนสำหรับทำผ้าบาติกตรงนะไม่ใช่เทียนทั่วไปเขียนตามลายที่เราวาดเอาไว้ไม่ต้องออกนอกนิดหน่อยก็เป็นอะไรตาม
0: ยากไอ้ตรงการบังคับนี่แหละเนา
1: ะต้องไวด้วยค่ะเพราะว่าเทียนจะไหลออกมาตลอด
0: พี่ป้าทำมากี่ปีแล้วคะ
1: 15ปี
0: แล้วอ๋อก็คือที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ค่ะ
0: ป้าก็สอนเหมือนเป็นคุณครูไปด้วย
1: ค่ะ
0: มีเด็กนักเรียนจากที่ไหนมาเรียนบ้างอะคะ
1: ส่วนมากเป็นนักศึกษาทํากิจกรรมทรงอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีนักเรียนนานาชาติโรงเรียนไหนที่จะมาเรียน
0: อ๋อเด็กนานาชาติโอ้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ขนตาต้องเปลี่ยนจันติ้งเพราะจันติ้งอันนี้ใหญ่ต้องอันเล็ก
0: คุณแม่เอ็นจอยกับลูก
1: นะคะอ๋อมีหลายไซส์ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่
1: ปล่อยทุกการ
3: อะไรอย
1: ่
3: างเง
0: ี้
3: ยค
0: ่
3: ะ
0: นี่
3: ส
0: ว
3: ย
0: มาก
3: เลยที่ชุดกินสวยจังเลยเ
4: ป็นแสงพระที่น้องเห็นมากต้องเอาเทียนแบ่งเลยมา
1: เทียนก็จะเป็นเทียนสำหรับทำผ้าบาติกโดยตรงเลยจะเป็นก้อนๆค่ะนี่ค่ะ
3: มันขัดไม่ได้
5: แล้วก็เอาไปต้ม
1: ใช่ค่ะร้อนตลอดเวลาร
6: ายการหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่เรียนรู้ไปด้วยสนุกสนานไปด้วยบนเกาะเกร็ดแห่งนี้มาทั้งวันแล้วนะคะแต่มากกว่าความสนุกสนานสิ่งที่เด็กๆได้รับมาในครั้งนี้ก็คือการที่เด็กๆได้รับความรู้ผ่านทางการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่ควรจะรักษาเอาไว้ของเกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะเกร็ดแห่งนี้เราก็ได้ให้เด็กๆสร้างสรรค์บทสรุปผ่านทางเสียงเพลงค่ะซึ่งบทเพลงที่เรานำมาใช้ก็คือทำนองเพลงช้างช้างช้างและให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ความคิดและบทสรุปผ่านเสียงเพลงด้วยกันค่ะน่ารักสร้างสรรค์แล้วก็ฉลาดคิดมากๆเลยค่ะลองไปดูนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาเกาะเกร็ดครั้งนี้

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแม่อยากรู้จังเด็กๆวันนี้เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: แล้วสนุกหรือเปล่า
1: สนุกค่ะ
0: เย้ถ้างั้นวันหลังก็ไปเที่ยวด้วยกันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเด็กๆด้วยนะลูกเอาล่ะแล้วงั้นเราก็ลารายการกันไปเลยดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายบอกมือบ๊ายบายกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น nx กำลัง n ลบ1นะครับในส่วน

ของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะกับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับ
เราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับแปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือb นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ

0: เรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3 พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลา

นอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด b ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง c d และ f ซึ่งจุด f นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ a จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนว

ระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก็ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนเกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้วยอุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดีจิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตำราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริจึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน
1: ปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊นักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิลปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเริ่มเอางานศิลปะมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน
0: ก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน
1: ลูกได้อะไรจากเกมนี้มีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะได้ความสนุกด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียนกิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปรอยตัวแล้วก็ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูรู้สึกว่าคุณครูพอใจจากการที่เขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ยสร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่าให้แบ่งกลุ่มละ3คนค่ะในการเขียนเรื่องนะคะมันแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูให้นะคะว่าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องแบ่งงานกันก่อนคิดเรื่องขึ้นมาเสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะบ้านของสุนัขนี่บ้านของสุนัขนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะ
2: เป็นครับ
1: เป็นแบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคนบรรยากาศแบบไหนท้องนาหรือว่าในป่า
2: ในป
1: ่าเพราะนั้นรอบๆสิ่งแวดล้อมของงูของกบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศ

0: ทำตัวละครเกี่ยวกับนิทานที่เราแต่งขึ้นครับได้พิจารณาการถึงตัวละครมีความสุขครับช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็พอไปเล่าก็หัวเราะกันครับ
1: รู้จักฝึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้นผสมผสานภาษาไทยกับศิลปะเข้าไปด้วยกัน

0: ไหนที่จะแสดงก่อนคะ
1: ผมครับ
2: กลุ่มจักรชัย
0: ประมือเลยค่ะ
1: วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลือมกับไก่ครับตัวละครก็มีงูเหลือม
3: ครับงูเหลือม
1: ไก่แล้วก็หมาป่าครับ
3: หมาป่าก
1: ระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหลือมตัวหนึ่งได้ออกไปหากินอาหารในป่าเขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไก่งูเหลือมก็เลยเก็บไข่มาเลี้ยงจนไข่ไก่ฟักออกเป็นตัวไก่ก็ไม่รู้ว่างูเหลือมเป็นแม่งูเหลือมก็นึกว่าไก่เป็นลูกของเขาทั้งสองพากันออกไปหากินไก่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเหลือมนี่ว่าแล้วไก่ก็กระโดดลัดหมาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรคิดให้รอบคอบครับ
4: เยี่ยม
0: การถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงานในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ขั้นตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราได้ทำต้องการให้ละครเป็นแบบไหนเพื่อนคนฟังสนุกสนานมั้ย
4: ขั้นวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดี
5: ขั้นที่1ขั้นวางแผนให้เวลา1ชั่วโมงในการปั้นตัวละครการรายงานตัวการสรุปขั้นที่2ขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่3การปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกกว่านี้ครับ
0: จากกิจกรรมที่1เนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่ารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขามีความเก่งอยู่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยู่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานำเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วข้าได้ออกมานำเสนองานนะคะหลังจากนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควรนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนการเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปรอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านแล้วมาเล่านะคะจะเป็นวรรณคดีที่ลูกๆรู้จักกันดีก็คือพระอภัยมณีปางมือ

0: ซต์สูง
1: กิจกรรมที่สองก็คือการสอนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอันนี้คือจุดสำคัญก็คืออยากเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วนำมาเล่าการสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้วางมีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้ศึกษาเนื้อเรื่องย่อของพระอภัยมณีในนี้แล้วก็ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมัน

0: อันนี้ตัวอะไรลูก
1: มานิงมังกรครับ
0: มานิงมังกรตัวนี้อะไรคะ
1: มานิงมังกรคร
0: ับอ้วนไปหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ตัวนี้อะไรคะ
2: นางยักษ์ครับ
0: นางยักษ
3: ์มามังกรหรือมานิงมังกรปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่เกาะแก้วพิสดารสุดซักพอไปพบจึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบมานิงมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุดซักพ
0: กิจกรรมที่3ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฝอยไม้ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถทำตามได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
4: มาตัวเห็ดขาเด้อเดี๋ยวมาเห็ดตัวมัน
5: นี่ดิ
4: เป็นเห็ดขาต้องกันเดินทำหางนะ
0: ส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่แล้ว
6: นี่หัวครับ
0: อันนี้หัว
6: อ
0: ัน
6: นี้เป็นหัวกับขา
0: ตัว
6: หางครับ
0: นี่หางใช่ไหม
6: นี่ขาครับ

0: ะตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทำ
1: กราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นเศษวัสดุฟ้อนไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟ้อนไม้ไผ่กันไกลได้วิธีทำเอาฟ้อนมารวมกันเป็นก้อนแล้วเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งขาให้ตรงแล้วมัด
2: เดี๋ยวมาถอดบทเรียนครับขั้นวางแผนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไปก็ควรปรับปรุงควรทำควายให้ตัวอ้วนกว่านี้ครับ
3: การเรียนภาษาไทยผสมผสานกับศิลปะก็ได้สมาธิในการปั้นมีความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีสมาธิทำอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดู

0: ใหญ่แห่งหนึ่ง
1: มียักษ์สองตนเฝ้าอยู
2: ่ไม่น่าเชื่อว่านักเล่านิทานที่สามารถสร้างรอยยิ้มและดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรียนรุ่นน้องกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่เคยสร้างความหนักใจให้คุณครูในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมาก่อน
0: ว่าแล้วยักษ์ทั้งสองก็ลงมือสร้างภูเขา
3: ปัญหาที่พบใหญ่ๆเลยก็คือปัญหาของการอ่านไม่ค่อยคล่องเพราะระดับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอ่านคล่องได้แล้วแล้วก็เขียนสะกดคำยังไม่ค่อยถูกก็เป็นปัญหาของชั้นเรียนด้วยอะค่ะการอ่านมันจะมีทั้งการอ่านออกเสียงแล้วก็การอ่านในใจถ้าเกิดการอ่านออกเสียงเนี่ยเขาอ่านไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะรอตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรำคาญเบื่อจะทำให้

0: บรรยากาศในห้องไม่ดีทำให้การจัดการเรียนการสอนก็ลำบากเหมือนกันนี่อะไรครับ
1: เนื้อหมูดิบ
0: นี่ขออูกอสุกดอยอีบอดิบเนื้อของผล
1: ดิบ
0: เนี่ย
1: เนื้อผลดิบ
0: เอ้ยสออูกอ
1: สุกเ
0: ฮ้
1: ย
0: เนื้อของผล
1: สุก
0: ปัญหาอ่านไม่คล่องของเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเบื่อไม่อยากเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นตัวถ่วงเพื่อนก็ทำให้เขาไม่กล้าอ่านไม่กล้าแสดงออกหรือบางทีก็ขาดเรียนไปเลยอย่างนี้ก็มีก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะ 5-6 คนเรียนค่อนข้างจะอ่อนคือเรื่องการอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเวลาอยู่ในห้องเรียนค่ะปัญหาของเขาก็คือเวลาเขาเข้ากับเพื่อนเนี่ยเวลาให้ทำงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ยอมรับเอากลุ่มนี้มาอยู่ด้วยเพราะอ่านไม่คล่องลายมือก็เขียนไม่ค่อยสวยอะไรพวกนี้เขียนไม่ค่อยถูก
1: ส่วนใดของมะละกอที่นำไปตากแห้งชงเป็นเครื่องดื่มแก้ไข้แก้โรคดีซ่าน
2: เด็กหนุ่มกลุ่มที่คุณครูจิตรากำลังพูดถึงก็คือสุภีภูวันอัฐพลธนวัฒน์และคุณากร
3: อาหารเล็กข้อใดที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดโรคเลือดออกตามรายฟัน
1: กระหายน้ำ
0: บำ
1: บำรุงกระเพาะช่วยปัสสาวะ
0: รู้สึกหนักใจเพราะเราจะแก้เขายังไงทำแรกก็ใช้วิธีการดุเขาบ่นอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆมาเอ๊ะมันก็ไม่ได้ผลลงโทษโดยการตีให้เขาอ่านมันก็ไม่ได้ผลก็เลยเอ๊ะเราต้องมานั่งคิดแล้วฮะเราจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ดีถึงจะได้ให้พัฒนาเขาให้ดีขึ้นก็เลยลงรวมเด็กกลุ่มนี้ดูซิว่าเขาจะมีความสามารถอื่นๆอะไรได้อีกพอดีโรงเรียนก็ให้มาจัดห้องสมุดนะคะเราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ว่าถ้าเราเอาเรื่องห้องสมุดเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเขาจะได้ไหมก็เลยลองมาสอบถามว่าใครจะช่วยครูบรรณารักษ์น้อยจัดห้องสมุดก็จะขออาสาสมัครปรากฏว่าทั้งกลุ่มเนี่ยค่ะยกมือรับอาสาที่จะมาช่วยงานครูถือว่าดีเป็นค่ะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเด็ก
4: หมวด100เป็นหนังสืออะไรครับ
5: ปรัชญา
0: ด้านปรัชญา
5: ปรัชญา
1: ปรัชญาก
2: ระบวนการก้าวสู่บรรณารักษ์น้อยเริ่มจากการทำความรู้จักและแยกหมวดหมู่หนังสือ
0: ก่อนหลักในการคัดแยกนักเรียนลองดูที่หน้าปกก่อนดูหน้าปกเสร็จแล้วอ่านชื่ออะไรครับชื่อหนังสือใช่ไหมให้เขารู้จักหมวดหมู่ว่าหนังสือในห้องสมุดมันมีหมวดหมู่อะไรบ้างเราจัดแบบไหนการแยกแยะหมวดหมู่หนังสือเนี่ยครับก็เป็นการพัฒนาการอ่านพัฒนาการวิเคราะห์แยกแยะเพราะว่าหนังสือมันมีหลายหมวดด้วยกันนะคะเขาก็จะได้แยกแยะเป็นแรกๆเนี่ยดูจากปกเฉยๆว่าหนังสือนี้นิทานนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆบางทีมันทั้งปกหนังสือก็ไม่ได้บอกก็บอกว่าหนูต้องอ่านสารบัญซิลูกอ่านคำนำซิลูกอ่านแล้วลองบอกคุณครูซิว่าหนังสืออันนี้มันน่าจะอยู่ในหนังสือหมวดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ต้องเปิดอ่าน
6: ข้อมูล
4: คำนำก็ได้ลูกดูคำนำนะ
0: ก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ช่วยแก้ไขเขาก็จะมีความรู้มากขึ้น
7: พอดีว่าเรามีหนังสือเยอะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยลงทะเบียนหนังสือกินนักเรียนแยกสรรแยกหมวดหมู่ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: เมื่อเริ่มแยกหมวดหมู่ของหนังสือได้แล้วก็เข้าตอนการลงทะเบียนและติดสรรหนังสือโดยได้คุณครูยุวพรแสนจำนายหนึ่งในทีมครูบรรณารักษ์มาช่วยในการเรียนรู้ครั้งน
7: ี้เป็นหนังสือหมวดอะไรเนื้อยาอ่ะไม่มีผู้แปลไม่มีผู้แปลก็ขีดแดดเลย
8: โรงเรียนเราเนี่ยใช้ติดสันหนังสือแยกสีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปนะคะก็จะเป็นหมวด00เนี่ยเราจะใช้สีม่วงเราจะไม่บอกตรงๆแต่เราให้เขาเนี่ยไปอ่านในเนื้อหาในคำนำและให้เขาไปดูว่าเขาโครงเรื่องเนี่ยมันจะตรงกับเรื่องไหนเราจะได้ฝึกว่าเขาคิดได้แล้วเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ่ะหนังสือเล่มนี้อยู่ในสีที่เรากำหนดนะเขาจะไปติดสันถูกค่ะ
0: ครั้งแรกเมื่อนี้พิมพ์ครั้งที่2อันนี้ก็ต้องเป็นพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร
1: ่2
0: ครั้งแรกก็ไม่ต้องใส่จะลูกอันนี้
1: เขียนว่าพุทธภา2504
0: ใช่แล้วพอเขาได้มาทําตรงนี้ปั๊บเขาก็จะดูศึกษาการอ่านไปในตัวเราจะได้เห็นแววเขาเลยนะเด็กบางคนอย่างธนวัฒน์อย่างเงี้ยค่ะก่อนจะจัดหนังสือเข้าชั้นเนี่ยบางทีเพื่อนๆหยิบหนังสือเข้าชั้นแล้วแต่เขายังอ่ะ

0: ่านก่อนหยิบหนังสือมาอ่านมาอ่านแรกๆเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเขาจะอ่านออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหยิบหนังสือพวกนิทานพวกอะไรก่อนอย่างเงี้ยที่มันน่าสนุกอะไรมาอ่าน
1: จากที่เป็นหนังสือการ์ตูนเล่มเล็กๆกลายเป็นก็หนังสือเล่มแบบปานกลางแล้วก็เริ่มมาใหญ่ขึ้นทีละนิดทีละนิดจนเนี่ยล่าสุดผมก็มาอ่านเนี่ยพี่เนี่ยไอพิกประวัติศาสตร์โลกเนี่ยผมอ่านตั้งแต่มันมาวันแรกพออ่านไปอ่านมาผมก็เริ่มชอบตรงที่มันเป็นแบบทำให้เราได้ย้อนกลับไปดูว่าเมื่ออดีตอ่ะมันมีอะไรเป็นยังไงมั่งเราก่อนที่จะมาเป็นคนเราแบบนี้มันจะต้องผ่านอะไรมามั่งอย่างเช่นแบบพวกสงครามแบบยุคล่มมันนะครับเหมือนมันแสกเวทมนต์ให้เราต้องอยู่กับมันตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนก็ช่างมันก็จะดึงดูดแบบมันเหมือนมันเป็นคาถาเรียกผมอ่ะมาอ่านชั้นมาก็ต้องมานั่งอ่านมันทุกวัน
0: การหยิบจับหนังสือเนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นฐานของทำให้เด็กเขารู้จักรักหนังสือก่อนรักที่จะอ่านอย่างน้อยเขาหยิบไปเขาก็จะดูไปด้วยไง
2: การที่เราจับหนังสืออ่านหนังสือทุกวันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยพูดได้ดีมากขึ้นครับจากทีแรกยังพูดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ายังแบบว่าเรียบเรียงคำไม่ค่อยถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมากแล้วครับ
3: อยู่ใกล้กับสมุดหนังสือก็ได้อ่านอยู่แล้วช่วยได้หลายอย่างเลยครับเป็นเหมือนบ้านเลย
4: ภูวันอันนี้เพื่อนเขาลงข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวภูวันช่วยคุณครูนะคะครั้งก่อนเราถึงเลขอะไรภูวันดูสิคะเช็คสิคะภูวันยังไม่ใช่กดอีกครั้งนึงอีกครั้งกดจนกว่าจะเห็นรายชื่อหนังสือค่ะ
5: นอกจากจะได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านแล้วงานของบรรณารักษ์น้อยยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์และการเขียนอีกด้วย
4: ไปที่สืบค้นข้อมูล
6: เป็นคนชอบพิมพ์เขียนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยขออาสาด้านพิมพ
0: ์การที่เขาได้มาพิมพ์ลงทะเบียนหนังสือนี่ก็มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทั้งการอ่านและการเขียนนะคะเพราะเขาจะต้องดูไปด้วยดูใบรายการหนังสือไปด้วยทำให้เขาพิมพ์คล่องก็คือเขียนคล่องขึ้น
5: เมื่อเรียนรู้ฝนจนครบกระบวนการพวกเขาก็พร้อมแล้วสำหรับการเป็นบรรณารักษ์น้อย
7: ผมจะอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็จัดน้องๆให้เป็นแถวแล้วเป็นพวกเงียบก่อนเข้าห้องครับให้เป็นไอ้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเข้าห้องครับ
8: ป.1ครับป.1ป.2ป.2ไม่มีป.3แล้วครับเดี๋ยวเป็นแถวอย่าแตกแถวนะครับพ่อมาแล้วบอกป.พี่เขาด้วยนะ
3: ดูแลน้องๆครับชี้น้องๆมาถามว่าหนังสืออยู่ไหนก็บอกน้องๆเขา
9: น้องๆจำได้ไหมวิธีการยืมคือหนังสือยังไงหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีอายุการยืมเวลา1อาทิตย์ถ้าน้องเอามาคืนไม่ตรงเวลาพี่ก็จะปรับ1บาทหรือไม่ตรงวันนะครับ
10: นอนแต่ถามพวก
6: หน้าที่หลักๆของผมตอนนี้ก็คือจะเป็นคน

0: เป็นภาคภูมิใจด้วยครับว่าได้เราทําให้น้องๆได้อ่านด้วยแล้วก็ช่วยโรงเรียนด้วยครับ
1: อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับสามารถพูดข่าวพูดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆในโรงเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยทราบได้ครับเราจะเปิดฉายวิดีทัศน์เนี่ยตามตารางส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเปิดสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์เรื่องพืชแบบนี้ครับน้องๆก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วตัวเราก็สามารถนำไปใช้ได้อีกแบบนี
2: ้ก็ถือว่าเขาทำได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือทำได้ดีแล้วเราก็เลยคอยให้กำลังใจว่าดีแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยการเสริมแรงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าหนูทำดีแล้วลูกช่วยงานห้องสมุดก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะลูกให้กำลังใจ

0: การเป็นผู้ช่วยคุณครูทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1: นักเรียนคิดว่าหนังสืออะไรที่เด็กๆไม่ค่อยสนใจเปิดอ่านทำไมเธอคิดว่าน้องๆเพื่อนๆไม่ค่อยอยากจะอ่าน
2: เล่มใหญ่แล้ว
3: เล่มใหญ่เกิน
4: ไม่มีภาพดึงดูดใจ
1: เออไม่มีภาพดึงดูดเนาะแล้วเล่มมันก็ใหญ่โตเด็กๆมักจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำเกมเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมกันดีไหมนักเรียนนักเรียนได้พจนานุกรมแล้วใช่ไหมลูกเมื่อได้แล้วเราก็มาหาคำเราอาจจะเอาดอเด็กจอจานสอเสืออะไรบ้างก็ได้ให้หลากหลายแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาคำไหนนักเรียนอย่าลืมเขียนความหมายของคำด้วยนะลูกเพราะเราจะเอาความหมาย

0: วสุธาเนี่ยจะดูคำว่าวสุธาที่เธอหากันมานะนักเรียนว่ามันน่าจะเหมาะกับชั้นไหน
1: หนึ่งหรือสามไม่ได้ยิน
0: ถูกต้องสุธีเก่งมาก
1: ครูว่า
0: วสุธาเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับมัธยมนะถ้าป .4 ถึงป .6 เนี่ยมันน่าจะยากไป
2: แล้วถ้าโจรนะครับโจรที่ความหมายแปลว่ากระโดดพุ่งเข้าไปอะครับป .4 ถึงป
0: .6 ได้ป .4 ถึงป .6 ก็ได้ลูก
3: ทะเลาะครับทะเลาะได้ป .1 ถึงป .3
1: เด็กเกินไปนี่เขา
0: เรียกทะเลาะก็ป .1 ถึงป .3 ได้เกมเปิดไข่ไข่พจนานุกรมก็คือส่งเสริมให้เด็กเข้าได้ใช้พจนานุกรมนะคะเอาเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบหรือได้อ่านหนังสือมันก็จะดึงดูดความสนใจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กๆ เขาก็ช่วยคุณครูคิดหลายอย่างค่ะเช่นคิดคำหาคำแล้วก็จัดกลุ่มคำความยากง่ายระดับของกลุ่มคำว่าคำประมาณนี้น่าจะเหมาะกับเด็กช่วงชั้นที่1ก็คือป.1 ป.3ถ้าคำที่ยากขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเหมาะกับระดับป.4 ถึงป.6
4: นอกจากช่วยคุณครูเตรียมเกมแล้วบรรณรักษ์น้อยยังต้องเป็นผู้นำเกมด้วยภารกิจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
1: เสียงก็จะแบบนี้เลย
5: เจ้ายักษ์ม่วงพาชื่อยักษ์เหลือง

0: ครับ
1: เมื่อพบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทยคุณครูจิตรารัตนเสถียรจึงได้นำกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยมาพัฒนาทักษะให้กับพวกเขาและตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถครั้งสำคัญนั่นคือการเป็นผู้นำเกมส่งเสริมการอ่าน
2: ในวันนี้นะครับพี่มีเกมมานำเสนอว่าชื่อเกมว่าเปิดไข่
3: โฆษณาผู้เล่นต้องมีทั้งหมด5คนและอยู่ในระดับชั้น

0: เดียวกันครับ
1: 2ผู้เล่นต้องหยิบไข่คนละ1ใบครับ
2: 3เมื่อเปิดไข่ออกมาแล้วน้องๆก็ต้องบอกเบอร์พี่นะครับแล้วพี่จะให้น้องหาในพจนานุกรมโดยมีเวลาจับให้1นาที
1: น
2: ้องๆหยิบไข่คนละ1ใบครับ
3: นักเรียนที่เป็นผู้นำเกมเขาเรียนรู้คำได้มากข้อดีก็คือเขาฝึกกระบวนการคิดรู้ความหมายของคำได้มากกว่าคนที่จะมาเล่นเกมนะคะฝึกในเรื่องการอ่านให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นอ่านหนังสือได้มากขึ้นรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายของคำได้เพิ่มมากขึ้น

0: บางปะกาวันที่สอง
1: อยู่ว่าหมดไปแล้ว
0: ครับจ๋าปวดนะพี่น้องครับเมื่อกี้ใครชนะครับ
2: เอาตัวมือให้หน่อยครับ
3: และเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของเกมเซียมซีเสริมการอ่านโดยให้ผู้เล่นเสี่ยงเซียมซีแล้วไปอ่านหนังสือตามคำทำนายที่ปรากฏในใบเซียมซีซึ่งกลุ่มบรรณารักษ์น้อยก็ได้พิสูจน์ความสามารถของพวกเขามากขึ้น
4: การที่เราจะแต่งเซียมซีเนี่ยก็ต้องมองว่าเด็กคนไหนเขามีความสามารถตรงด้านไหนก็พอดีจะมีอยู่สองก็คือคุณากรเนี่ยกับสุธีคือเขาก็แต่งเข้าท่าใช้ได้ก็มีผิดบ้างถูกบ้างสัมผัสไม่สัมผัสแต่ก็เป็นการดีเปิดโอกาสให้เขาตรงไหนที่ไม่ถูกเราก็ช่วยแก้ไข
5: เราเขียนไปก่อนนะลูกผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไข
4: ใบประถมสมจิตอธิษฐานมีสอฤาษีด้วย
5: ไหนอ่านให้ครูฟังซะลูกใบที่1
6: 21ท่านว่าดีมีความหวังอ่านเสียงดังหน้า14นักเรียนจ๋าอ่านถูกต้องทดสอบสมองรองปัญญาผลตามมาจะได้รับของรางวัล
4: จากเกมเซียมซีเสริมการอ่านเนี่ยที่ให้คุณากรแต่งร่วมกับสุธีใบนี้เป็นใบที่เราจะต้องไปทำไมคะไปอ่านให้น้องๆฟัง
7: ใบ14นี้ท่านอ่านหน้า3จงทำตามเถิดหนาคุณหนูขา
4: ก็ให้เขาฝึกอ่านกับเราก่อนทุกคนให้ฝึกอ่านให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องตามลักษณะของกรนะแบ่งวรรคให้ถูก
8: ใบที่18ควรจะอ่านหน้า19
4: ให้เขาอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านให้คล่องเพราะน้องๆที่มาเสี่ยงเซมซีบางคนป.1เนี่ยป.2ป.3บางทีอ่านเซมซีไม่ค่อยออกหนูก็ต้องอ่านให้น้องๆฟังว่าเซมซีใบเนี้ยนะทายว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: เราจะให้นักเรียนเสี่ยงเซียมซีมา1เบอร์ครับเร็วๆฮะแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้น้องๆเลือกมา1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะได้เบอร์10เรารู้ว่าเราได้เบอร์10เราเดินมาเลยฮะดูที่นี่นี่ได้เบอร์10ไหนล่ะเลข10เจอแล้วเลข10นะเซียมซีเสริมการอ่านใบที่10นะถ้าน้องๆรู้ว่าน้องๆได้เบอร์อะไรให้น้องๆมาตามโต๊ะนะครับเพื่อที่จะอ่านหนังสือและรับของรางวัล นะครับน้องสามเนาะ
9: สมมติว่าใบหนึ่งนี่เขียนไว้ว่าจงรีบอ่านหน้า4ตั้งใจอ่านเถอะนะอ่านฟังชัดเสียงดังเราก็จะมีรางวัลให้แล้วจะมีกรรมการคอยช่วยดูแล
10: พี่ลูกคู่ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รางวัลก็ต้องพยายามใหม่นะคะ
4: แล้วก็ให้กำลังใจเสมอบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยากลูกเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็มีความสามารถเด็กมัธยมเรื่องความมั่นใจสำคัญมากค่ะ
11: ใบที่6นี้แจ้งแถลงสารโชคของท่านนั้นมีดีหนักหนาอ่านหน้า9หมายถึงให้น้องไปหาหนังสือที่น้องชอบที่สุดในตะกร้าที่พวกพี่ของนั่งอยู่และเปิดอ่านหน้า9หนูจ๋าอย่ารอช้าจนจบหน้าจะโชคดีมีรางวัล
9: ที่ผมได้นะครับผมจะเป็นคนยืนอ่านแต่ก่อนเราก็เคยอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกพอเรามาเล่นนี้เราก็ลองมาอ่านได้ประโยชน์มีวันหลังเราก็คิดเกมแบบนี้ขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆครับ
2: เราอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องนิทานหน่อยครับว่าเราจะเอาไหนดี
3: เมื่อเกิดความมั่นใจสามารถแตกหน่อความคิดสร้างสรรค์บรรณารักษ์น้อยจึงนำเสนอการเล่านิทานเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2: ครับทุกคนตกลงไหมครับ
12: ตกลง
2: โอเคตกลงแล้วเรื่องนี้นะครับ
4: คุณครูครับเล่านิทานก็ดีเหมือนกันนะครับคุณครูแล้วก็บอกก่อนจะออกไปเล่านะทดสอบก่อนก็ให้เขาลองเล่าให้คุณครูฟังก่อน
2: ณบึงกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมียักษ์สองตนอาศัยอยู่ใต้บึงนั้นบึงนี้เนี่ยเป็นบึงที่สวยงามมากๆแต่ไม่กล้าเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเด็กๆต่างก็กลัวยักษ์สองตนนั้นยักษ์สองตัวนั้นชื่อว่ายักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองคิดจะสร้างอะไรที่มันสนุกยักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองจึงพากันสร้างภูเขากลางบึงใหญ่แห่งนั้น
1: จ้ายักษ์เหลืองตะโกนถามเจ้ายักษ์ม่วงว่า
12: โอ้ยเจ้ายักษ์ม่วงเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
13: ที่สุธีเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขอชมเชยว่าเล่าได้ดีมากนะถ้าจะให้ไปฝึกอีกนิดนึงเรื่องออกเสียงรอเรือนะครับก็จะดีมากมากกว่านี้
14: ค่ะทีมงานใหม่คนนึงก็ได้มาช่วยถือเพราะถ้าคนเดียวอาจจะไม่ทันเวลาหยิบเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนฉากเนี่ยค่ะ
3: แล้วช่วงเวลาของการแสดงก็มาถึง
15: ณบึงใหญ่แห่งหนึ่งเป็นบึงที่สวยงามมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในบึงนั้นเลยเพราะมียักษ์สองตนเฝ้าอยู่ยักษ์ตัวที่หนึ่งชื่อว่ายักษ์ม่วงต่อไปยักษ์ตัวที่สองฮะชื่อยักษ์เหลืองครับยักษ์เหลืองเนี่ยจะเป็นยักษ์ที่น่ารักครับเพราะยักษ์เหลืองเนี่ยเสียงก็จะแบบนี้เลย
12: เจ้ายักษ์ม่วงข้าชื่อยักษ์เหลือง
15: เสียงก็จะแบบนี้เลย
4: การที่เขาออกมาเล่านิทานเนี่ยแรกๆครูก็ไม่มั่นใจแต่พอเขาเล่านิทานไปแล้วครูรู้สึกปลื้มไม่คิดว่าเขาจะทำได้รู้สึกปลื้มใจมากพอเห็นเขาน้องๆที่มาฟังนิทานนะคะทุกคนสนุกหัวเราะเราก็พัฒนาการของเขาใช้ได้นะการเล่านิทานก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยหลายๆด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านการอ่านเขาไปเลือกหนังสือมาปั๊บเขาก็ต้องอ่านเนื้อหาก่อนอ่านแล้วสรุปใจความของเรื่องได้เขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดให้คติสอนใจอย่างไรบ้างทักษะด้านที่สองก็คือด้านการพูดออกเสียงรอเรือพูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนอะไรแล้ววิธีการพูดชักจูงใจให้คนจะมาสนใจจะพูดยังไงแล้วก็เทคนิคในการที่จะเป็นผู้ฟัง
15: ทำยังไงครับน้องๆคิดว่ายักษ์สองตัวนี้เขาจะทำยังไงให้เด็กเข้ามาเล่น
10: สร้างที
15: ่
10: อย
15: ู่
10: อาศ
15: ัยหลายคนตอบสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของยักษ์ใช่ไหมครับของยักษ์สองตนถูกต้องครับ
4: ฟังน้องๆโต้ตอบเขามีสมาธิด้วยในการฟังนะแล้วเขาก็มีวินัยในการทำงานตรงนี้ก็เป็นส่วนดีค่ะฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ
16: ก่อนที่ผมจะมาทำกิจกรรมเล่านิทานเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดนะครับก็คือรอเรือรอลิงเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมันก็ฝึกในการสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยปกติเนี่ยผมอ่านหนังสือในแค่บรรทัดสองบรรทัดผมก็เหม่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
3: เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนทั้งคุณครูและลูกศิษย์ต่างก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2: เอาละเดี๋ยวครูมีงานจะให้นักเรียนทำครูจะให้นักเรียนแต่งกลอน8
17: เอาครูให้โอกาสนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจเลยระดมสมองช่วยกันคิดนะคะโทษของสุรานะคะเป็นกลอน8
10: ไม่ติดท้ายแหละ
18: ลูกติดยาไม่จนซื้อข้าวชักอับจน
2: อย่าโมเมาซ้ำไหมนี่ก็เมานี่ก็อะไรอีกครับ
18: เรา
4: ค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเพื่อนๆก็จะมายอมรับพวกนี้เข้ากลุ่มแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไม่เครียดกระบวนการของการเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะก็ช่วยพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้ในหลายๆด้านด้วยกันด้านแรกเลยก็คือช่วยเขามีระเบียบวินัยนะมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาอดทนช่วยเหลือส่วนรวมตรงนี้ก็เขาเป็นเด็กดีพัฒนาอีกด้านหนึ่งก็คือด้านในเขาด้านการเรียนนะคะการอ่านการเขียนแล้วก็ทักษะด้านการพูดการแสดงออกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก

0: ดียาเมื่อสิ้นคิด30ติดเป็นพิษสำลิดผลดื่มเข้าไปแอลกอฮอล์สารประปนเกิดเป็นคนอย่าลิลองของมึนเมา
1: เราได้ข้อมูลจากเน็ตมาเพียบเลยนี่ไง
2: ได้โหลดมาเหรอ
1: เปล่าเราไม่ได้โหลดมาหรอกที่เราบอกว่าเราไม่ควรลอกข้อความจากเน็ตเราควรอ่านแล้วสรุปมาแต่ความที่น่าสนใจนะ
3: ธนวัฒน์ก็อ่านเก่งขึ้นอ่านจับใจความได้เก่งเขียนเรียงความได้ดีขึ้นเพราะเขาได้อาหารสมองจากห้องสมุดสุธีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนก็คือการพูดของเขาแล้วก็การอ่านเขาอ่านบทกลอนแล้วก็ร้องเพลงนำตัดร้องโชว์แล้วก็ไปแข่งขันเล่านิทานซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมาอย่างคุณากรอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่องการแต่งกลอนแต่งกลอนได้ไวแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นจนเพื่อนๆ เนี่ยขอให้เขาแต่งให้
4: คุณครูจิตรานั้นพร่ำสอนสั่งพวกเราตั้งใจฟังคำท่านนี้ท่านนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ดีให้พวกเรามีความรู้อยู่คู่กายท่านช่วยเตือนช่วยสอนช่วยบอกกล่าวทุกเรื่องราวท่านสอนอย่างหลากหลายเราเป็นศิษย์เรียนรู้อย่างง่ายดายรู้มากมายรู้ทุกสิ่งก็เพราะครู
5: รู้สึกรักมากครับรักคุณครูคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นครูที่ให้โอกาสครับ
6: คุณครูจิตตาเป็นแม่คนที่สองนะครับรักเหมือนแม่แล้วครับ
7: เริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรผมเริ่มอยากจะเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เหมือนดึงผมให้ขึ้นมาเป็นคนผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าแบบครูเขาแบบให้โอกาสผมแล้วก็ต้องตอบแทนเขาด้วยวิธีแบบขยันเรียนกลับบ้าง
8: จากเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องเปลี่ยนใหม่หมดก็เขียนถูกอ่านออก
3: บางครั้งถ้าเราคิดว่าเราจะทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไปแล้วเราก็ไปสนใจเฉพาะเด็กกลุ่มที่เรียนดีอย่างเดียวมันก็เท่ากับเราทำร้ายเด็กก็คือต้องมองหาว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากเขามีปมด้อยมีจุดด้อยตรงนี้แล้วเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ปัญหาเขาโดยวิธีไหนแล้วการแก้ปัญหาโดยการลงโทษเนี่ยบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะหากิจกรรมอะไรที่จะมาช่วยเสริมเขาดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเตรียมการสอนมาบางครั้งมันไม่ทันเวลาเพราะเขาช้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนก็ทันตามกำหนดดีขึ้นครูก็มีความสุขในการสอนนักเรียนก็มีความสุขในการเรียนก็ทำให้การเรียนการสอนเนี่ยประสบความสำเร็จ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเรา5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร

นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่เนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ
แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ

0: และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกใหญ่คราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการ เขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7.อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซด์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2

FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไลซิสด้วยไกลโคไลซิสทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะ
ยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 ไกลโคไลซิส2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle 4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนขั้นต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับผมและ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่รวบรวมเอาเครือข่ายของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามานำเสนอแบบแผนที่น่าสนใจครับและเชื่อว่าเครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูครับและผมอยู่ที่เขา3

มุกจังหวัดชลบุรีครับเพื่อมาร่วมกับโครงการของสพฐที่ทำกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นี่เขาพาครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาจากทั่วประเทศเลยครับมาออกพื้นที่กันเพื่อที่จะมาดูสภาพของหินพื้นผิวอะไรต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นแล้วก็มีพิบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายคุณครูก็จะเห็นของจริงมาหยิบมาจับและฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ครับเพื่อจะนำไปสอนเด็กในห้องเรียนลองมาดูกันครับว่าคุณครูมาที่นี่แล้วคุณครูจะเรียนรู้อะไรเพื่อจะกลับไปถึงเด็กนักเรียน

0: สำหรับผลึกแร่ควอตซ์นี่ก็เอาเป็นหินประดับได้นะครับบางทีมันขาวใสเนียนที่ไม่ว่าจะเป็นมิงกี้ควอตซ์หรือว่าโรสควอตซ์อะไรพวกนี้นะครับเอาเป็นเครื่องประดับได้ทั้งนั้นสายแร่ควอตซ์มันมาเนี่ยฮะเวลามันสัมผัสอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นมันก็เริ่มแตกครับมันก็แตกตัวบางช่วงมันก็แตกมันก็เริ่มพังออกมาจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยปลายแหลมเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ากอดไดนะฮะลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะกอดไดเนี่ยมันพุ่งลงไปในทะเลเลย
1: อาจารย์ครับนี่คือโครงการอะไรฮะ
2: เป็นโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสปทนะครับ
1: ครับเป็นโครงการของสปทแล้วมาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วเขาต้องการจะให้ความรู้หรือว่าอบรมเรื่องอะไรบ้างคร
2: ับ จริงๆแล้วเป็นโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทั้งระบบเลยนะคร
1: ับ
2: ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร
1: ์อ๋อด้วยคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
2: แล้วก็โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1: โอ้นี
2: ่ทั้งหมดเลย
1: งั้นครูจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมา
2: ก็จะแยกกันไปเป็นกลุ่มๆไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะแต่อันนี้คือกลุ่มวิทยาศาสตร
2: ์ของวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1: ครับแล้วมีคณิตศาสตร์มาด้วย
2: ไหมไม่ม
1: ีไม่มีนะฮะ
2: จะแยกกันครับ
1: อ๋อจะแยกกลุ่มครูไป
2: ครับ
1: ครับแล้วการคัดเลือกครูที่มาร่วมโครงการนี้เขาเลือกยังไงหรือให้สมัครเข้ามาครับ
2: อันนี้มาจากเขาจะมีการสอบก่อนนะครับสอบครูผู้สอนทั่วประเทศก่อนนะครับแล้วในวิชาเนี่ยพอสอบแล้วเนี่ยเราจะคัดครูเป็น2ระดับ
1: ครับ
2: ครูระดับมาสเตอร
1: ์
2: ที่ได้คะแนนดีระบบอบรมก่อน
1: ครับ
2: จากคะแนนดีนั้นเราอบรมไปแล้ว10วันเมื่อปีที่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วจากใน10วันนั้นเราก็คัดที่คะแนนดีเด่นอีกมาเป็นครูกลุ่มนี้ครับถ
1: ือ
2: ว่าเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็แสดงว่ามีการคัดเลือกด้วยการสอบที่เป็นคะแนนแล้วก็ค่อยอบรมไป
2: ครับ
1: แต่จริงๆคือตั้งใจจะอบรมหมดเลยไหมฮะทั้งประเทศอะไรแบบนั้นเลย
2: ครับตั้งใจทั้งประเทศครับ
1: ตั้งใจจะเป็นยังไงกลุ่มอย่างกลุ่มวันนี้เข้ามากันกี่ท่านฮะ
2: วันนี้มาทั้งหมด48ท่าน
1: 48ท่านจากพื้นที่ไหนตรงไหนยังไง
2: มากับทั่วประเทศครับ เป็นตัวแทนมาเลยด้วยครับ
1: ฮะ
2: คือเดิมที่จะมีครูแกนนำที่ว่าผ่านการอบรมที่แรกแล้วผ่านมาแล้วจุดหนึ่งพอขาดปุ๊บเนี่ยเราจะขาดเอาเติมครูที่เสริมในภาคที่ยังไม่มีนะครับ
1: แล้วเห็นมีการเดินทางหลายที่เลยในทริปในครั้งนี้ที่
2: พอดีครั้งนี้เราจะมีอบรมที่ภาควิชาเนี่ยนะครับทางเป็นอุดมอุตุนิยมวิทยา1วันนะครับแล้วอันนี้เป็นเรื่องของธรณีพิบัติภัย3วันนะครับใน3วันเนี่ยเราจะมีภาคสนาม1วันคือวันนี้คร
1: ับที่เขาจะต้องออกมาดูตามที่ต่างๆ
2: ครับว่าธรณีพิบัติภัยเป็นอย่างไรบ้างให้ครูได้เข้าใจนะครับ
1: ครับอย่างตอนนี้เวลาประมาณบ่าย 2:00 นกว่าๆนี่เป็นที่ที่เป็นสถานที่ที่เท่าไหร่แล้วฮะ
2: อันนี้เป็นสถานที่ที่3ครับ
1: ที่3แล้วนะฮะแต่ว่ายังมีอีกใช่มั้ย
2: ยังมีอีก2จุดครับ
1: ยังมีอีก2จุดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามไปดูว่าเขาจะไปเก็บตัวอย่างหินอะไรกัน
2: ข้างล่าง
1: นะ

0: นี่เก็บตัวอย่างหินของอะไรครับอาจารย
1: ์คือตรงนี้ทางคณะครูคงอยากจะดูว่าหินที่ชี้ทั้งบนนั้นน่ะข้างล่างเป็นอย่างไรดูของจริง
0: ว่าเหมือนไหมกับหินควอสทั้งบนนี่แหละ
1: ครับแล้วจะดูว่านอกจากหินควอสแล้วมีหินตัวอื่นไหม
0: แต่ผมดูเนี่ยมีทั้งเศษอิฐเศษกระเบื้องแล้วก็บางทีมีเห็นมีขวดมีอะไรด้วย
1: อันนั้นจากมนุษย์นะครับเราต้องแยกจากของธรรมชาติก่อนนะ
0: ใช่ฮะแสดงว่าเขาต้องก็ต้องรู้ว่าหินควอสหน้าตาเป็นยังไงหินอื่นๆเป็นยังไงเศษอิฐเศษกระเบื้องอะไรพวกนี้ที่มาปนกันอยู่ก็ต้องแยกออกด้วย
1: ครับ
0: แล้วพอเก็บตัวอย่างหินตรงนี้ไปได้เนี่ยเอาไปทำอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นนะฮะเพื่อครูได้เข้าใจว่าหินเนี่ยมันมีความสมบัติต่างกันตามที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแรกควอสเนี่ยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำพวกซิลิคอนที่ทำพวกไอเสียแสงอาทิตย์พวกนี้นะครับแต่หินบางอื่นบางอย่างบางตัวก็ถ้าเป็นหินทรายอาจจะเป็นที่กักเก็บ

0: น้ำบาดาลหรือกับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับการมาเรียนรู้สภาพธรณีวิทยาการได้เก็บตัวอย่างหินแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยหรือว่าเรียนรู้ว่าโรคนี้กำลังโลกกำลังร้อนขึ้นนะอะไรเงี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกันยังไงฮะ
0: มีส่วนเชื่อมโยงได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้หินเนี่ยมันต่างกันอย่างน้อยสุดเราแสดงถึงการกัดเซาะที่ต่างกันได้นะครับบางทีที่นี่เองเนี่ยที่เขาสามมุกเนี่ยมันเคยมีร่องรอยของการกัดกร่อนของน้ำทะเล
1: ครับ
0: ระดับสูงประมาณ8เมตรก็บ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำทะเลเคยสูงขึ้นถึงระดับ8เมตรนะครับมันปรากฏอยู่ในหินที่เห็นอยู่ได้ครับ
1: เพราะว่าร่องรอยที่ชั้นหินเนี่ยจะบอกถึง
0: การกัดกร่อนของมัน
1: การกัดกร่อนที่ชั้นหินจะบอกใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้อาจารย์ลองตัวไหนตัวอย่างหินควอสอันไหนคือเป็นตัวอย่างที่เราน่าจะใช้ประโยชน์ได้จากการ
0: ควอสเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นควอสทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือควอสแข
1: ็
0: ง
1: ขาวๆนี่ใช่หมดเลยที่ฝังอยู่ที่ชายหาดนั่นใช่หมดไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นควอสเพราะหล่นจากทางบนเนี่ยเป็นตัวใหญ่คือตัวนี้นะครับ
1: นี่เลย
0: อันนี้จะแข็งมาก
1: ครับ
0: ตัวนี้จะแข็งกว่าเหล็กนะครับ
1: ฮะทีนี้สีบางก้อนสีเข้มนี่สีเกือบขาว
0: มันอาจจะมีเคลือบการผุพังนิดหน่อยมีเคลือบจากสนิมบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่พอทุบไปแล้วจะขาวนะครับ
1: แล้วที่ผมมองไปไกลๆนี่จะเห็นออกเป็นสีน้ำตาลสีเข้มๆเป็นส่วนใหญ่สีเทาบ้างเนี่ยอันนี้ใช่ควอสใช่ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ใช่
1: ฮะก็ใช่ใช่ไหม
0: แต่ส่วนใหญ่ท่านี้มันมีพวกหอยเกาะไงฮะแต่เราตะไคร่น้ำบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้สีมันเปลี่ยนนะครับ
1: เราไม่เคยสังเกตแบบนี้เลย
0: ต้องทุบดูฮะนักธรณีปฏิต้องมีค้อนไงฮะแล้วต้องทุบว่าหินสดเป็นอะไรครับ

0: าวะโลกร้อนเนี่ยนะครับก็ทำให้อุณหภูมิระหว่างผิวดินกับผิวน้ำเนี่ยมันต่างกันมากเพราะเนื่องอัตราการคายตัวของดินกับของน้ำเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับมันก็จะทำให้อากาศร้อนก็ต้องวิ่งหาอากาศเย็นก็เกิดลมใช่ไหมครับนอกจากพอมันมีความแตกต่างทางอากาศมากเนี่ยก็ทำให้เกิดลมพัดแรงมากขึ้นแรงมากดังนั้นขึ้นลมจะแรงกว่าปกติถ้าในการภาวะโลกร้อนเนี่ยฮะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการกระซ้อนรุนแรงมากกว่าเดิม
1: ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหงทองครับอาจารย์เลิศศิลป์พามาที่นี่เพราะว่าอะไรครับ
2: คืออยากจะให้คุณครูได้มาเห็นว่าสภาพการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆนะครับ
1: การกัดเซาะชายฝั่งแปลว่าที่ผมยืนที่เรายืนอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นแผ่นดินนะฮะ
2: เพราะแต่ก่อนเป็นแผ่นดินครับ
1: ไปแค่ไหนฮะ
2: ผมเรียนนะครับคือก่อนหน้านั้นเรามีการศึกษาภาพดาวเทียม
1: ครับ
2: เรามีการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ
1: ครับ
2: เราพบว่าเมื่อก่อนปี2517
1: ครับ
2: แผ่นดินบริเวณนี้ยังมีการงอกอยู่
1: อ๋อแผ่นดินก็ยังเพิ่มขึ้น
2: ยังเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
2: นะฮะ
1: อุ้ย
2: แต่หลังจาก2517
1: ครับ
2: มาจนถึงปัจจุบัน
1: ฮะ
2: ท่านทราบไหมครับแผ่นดินบริเวณนี
1: ้ครับ
2: ด้านขวาของปากแม่น้ำบางปะกง
1: ครับ
2: ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยหายไปแล้ว1กิโลกว่า
1: โอ้โหจากเดิมนี่เคยเป็นแผ่นดินแต่วัดเข้าไปกิโลกว่านี่แผ่นดินหายไปน้ำมาแทนฮะ
2: น้ำมาแทนครับ
1: โอ้โห
2: วัดนี้นะครับ
1: ครับ
2: เคยอยู่บนแผ่นดินนะครับเคยมีการสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันการกระซ้อชายฝั่ง
1: ที่เห็นแนวนั้นใช่
2: ครับที่เห็นแนวเนี่ยนะครับถ้ายามน้ำลงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นแนวค่อนข้างจะยาวไปเลย
1: ครับอาจารย์ครับแล้วการที่คุณครูได้มาเห็นแบบนี้เนี่ยจะนำไปสอนเด็กในห้องเรียนได้ยังไงบ้าง
2: หนึ่งก็คือจะได้รับทราบเลยนะครับว่าธรรมชาติไม่มีทางเอาชนะเขาได
1: ้เราไม่มีทาง
2: เราไม่มีทางที่จะเอาชนะธรรมชาติเลย
1: ครับ
2: เราจะต้องสอนให้เยาวชนของเรา
1: ร
2: ู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ให้ธรรมชาติทำร้ายเราเต็มที
1: ่ครับ
2: นะครับ
1: ครับเราก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณครูจะได้นำเอาประสบการณ์แล้วมาเห็นด้วยตาไปสอนเด็ก
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงตั้งแต่เช้าเลยฮะภาคสนามที่เราพาคุณครูออกมาเนี่ยไปที่ไหนเราเรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย
1: ร
2: เราได้ไปดูที่บ่อดินนะครับไปดูที่เขาเรียกกันว่าตะกอนดินเหนียวใต้ชั้นกรุงเทพซึ่งมีคนจะพูดกันเรื่อยเวลาเกิดแผ่นดินไหวบอกว่าดินเหนียวใต้กรุงเทพเนี่ยเป็นดินอ่อน
1: ใช่
2: ขยายคลื่นแผ่นดินไหวได
1: ้
2: ก็ให้คุณครู

0: ได้มาเห็นด้วยตาตนเองนะครับว่าลักษณะดินอ่อนเป็นยังไงแล้วก็เผอิญทางด้านตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยชั้นดินพวกนี้ค่อนข้างหนามีผลกระทบต่อเนื่องเรื่องดินทรุดเข้าไปอีกนะครับแต่จากการศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คุณครูทุกท่านได้เห็นยืนยันนะครับว่าไอ้ดินเหนียวพวกนี้ไม่มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวเลยนั่นก็แสดงว่ากรุงเทพในรอบหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ปลอดภัยไหม
0: ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยจริง
1: ๆน้อยมาก
0: ได้แค่รู้สึกได้ครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านตรงนั้นร้าวตึกตรงนั้นร้าวพอเราไปตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการถมที่ไม่ดีอะไรไม่ดีมากกว่า
1: เป็นการก่อสร้างไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สมชายตอนเมื่อเช้าที่คุณครูมาเราเป็นไงฮะเขาได้ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วเขา
2: ผมว่าส่วนใหญ่ครูสนใจนะครับสนใจแต่อย่างที่ท่านได้ว่าธรณีพิบัติไปมันก็ไปโยงเรื่องหินเรื่องแร่ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องอื่นด้วยนะครับครูก็ต้องการความรู้ที่มากขึ้นนะคร
1: ับแล้วจากดินอ่อนไปไหนต่อฮะ
0: ครับก็ไปที่วัดเขาดินนะครับเพื่อไปดูหินที่แก่ที่สุดในประเทศไทย
1: หินที่แก่ที่สุด
0: ครับผม
1: ทำไม
0: คืออย่างนี้ครับในวงการครูเนี่ยเคยได้รับการสอนมาว่าหินที่แก่ที่สุดเนี่ยเป็นหินตะลุเตา
1: ครับ
0: ผมขอเรียนนะครับว
1: ่า
0: ใช่ครับที่เกาะตะลุเตาผมขอเรียนว่าอันนั้นเป็นหินตะกอนหินตะกอนที่เกาะตะลุเตาเนี่ยจะแก่ที่สุดก็อายุประมาณสัก500กว่าล้านปี
1: ครับ500กว่าล้านปีด้วยนะ
0: ครับแต่สำหรับหินแปรที่เราไปดูที่วัดเขาดินนะครับ
1: กี่ร้อยล้านป
0: ีเป็นหินแปรเกรดสูงเป็นหินแปรซึ่งแปรสภาพจากหินดั้งเดิ
1: ม
0: จนเป็นหินไนส์ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าอายุพรีแคมเบรียนนั่นหมายความว่าอายุเกิน560ล้านปี
1: โอ้แก่สุดแล้วนะฮะ
0: ก็แก่มากนะครับ
1: เป็นพี่ใหญ่สุดของหินเมืองไทย
0: ใช่ครับ

0: ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยจริง
1: ๆน้อยมาก
0: ได้แค่รู้สึกได้ครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านตรงนั้นร้าวตึกตรงนั้นร้าวพอเราไปตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการถมที่ไม่ดีอะไรไม่ดีมากกว่า
1: เป็นการก่อสร้างไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สมชายตอนเมื่อเช้าที่คุณครูมาเราเป็นไงฮะเขาได้ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วเขา
2: ผมว่าส่วนใหญ่ครูสนใจนะครับสนใจแต่อย่างที่ท่านได้ว่าธรณีพิบัติไปมันก็ไปโยงเรื่องหินเรื่องแร่ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องอื่นด้วยนะครับครูก็ต้องการความรู้ที่มากขึ้นนะคร
1: ับแล้วจากดินอ่อนไปไหนต่อ
0: ครับก็ไปที่วัดเขาดินเลยนะคร
1: ับ
0: เพื่อไปดูหินที่แก่ที่สุดในประเทศไทย
1: หินที่แก่ที่สุด
0: ครับผม
1: ทำไม
0: คืออย่างนี้ครับในวงการครูเนี่ยเคยได้รับการสอนมาว่าหินที่แก่ที่สุดเนี่ยเป็นหินตะลุเตา
1: ครับ
0: ผมขอเรียนนะครับว่
1: า
0: ใช่ครับที่เกาะตะลุเตาผมขอเรียนว่าอันนั้นเป็นหินตะกอนหินตะกอนที่เกาะตะลุเตาเนี่ยจะแก่ที่สุด
1: ครับ
0: ก็อายุประมาณสัก500กว่าล้านปี
1: ครับ500กว่าล้านปีด้วยนะ
0: ครับแต่สำหรับหินแปรที่เราไปดูที่วัดเขาดินนะครับ
1: กี่ร้อยล้านป
0: ีเป็นหินแปรเกรดสูง
1: ครับ
0: เป็นหินแปรซึ่งแปรสภาพจากหินดั้งเดิ
1: ม
0: จนเป็นหินไนซ์ครับข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าอายุพรีแคมเบรียนนั่นหมายความว่าอายุเกิน560ล้านปี
1: โอ้แก่สุดแล้วนะฮะ
0: ก็แก่มากนะครับ
1: เป็น

0: มีแร่หลายชนิดที่เกิดจากการแปรสภาพไม่ใช่เป็นแร่ดั้งเดิมนะครับบางแห่งจะเห็นการแยกชั้นของแร่สีดำกับแร่สีขาวอันนี้เป็นลักษณะเด่นของหินไนซ์ด้วยความที่มันเป็นหินแปรเกรดสูงดังนั้นในแผนที่ธรณีวิทยาเราเลยแมปบริเวณหินบริเวณนี้ว่าเป็นหินแปรยุคพรีแคมเบรียนนั่นก็คืออายุมากกว่า560ล้านปี
1: แล้วอันนี้ไปดูเพื่ออะไรฮะไปดูหินแก่สุดแล้วเพื่อจะ
2: คือให้ครูก็ได้รับทราบว่าหน้าตาของคําว่าหินแปร
1: ครับ
2: เป็นยังไง
1: อ๋อฮะ
2: คือปกติแล้วเนี่ยได้แต่ท่องว่าหินแปรมีประเภทหินไนซ์ซินชีสเราพามาดูของจริงเลยครับ
1: ใช่ครับเราเห็นในแค่ในรูปเท่านั้น
2: ครับ
1: นี่เห็นของจริง
2: ได้มาเห็นของจริง
1: ครับ
2: วิชาธรณีวิทยานี่นะครับการที่จะได้เห็นของจริง
1: ร
2: ได้สัมผัสมันถึงจะรู้จะจำถ้าท่องจำลืมหมดครับ
1: ใช่ฮะเด็กๆด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องมีโอกาสกันคุณครูเป็นฮะพอเห็นหินที่แก่ที่สุดเห็นหิน
3: เขาก็ตื่นเต้นนะครับ
1: เต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
3: ครับ
1: ตื่นเต้นครั้งที่สองแล้ว
3: ครับ
1: ครับมีเสียงบอกสะท้อนอะไรมา
3: ก็ถามตลอดนะฮะ
1: ถามตลอด
3: แล้วก็อยากให้ไปอบรมที่หลวงที่จังหวัดของเขา
1: อ๋อ
3: นะครับก็บอกนี่มันไกล
1: นะที่ครูที่อยู่ใกล้ๆได้เข้าม
3: า
1: เพราะคราวนี้คือครูมาจากแทบจะทั่วทุกภูมิภาคเลย
3: ครับทุกภูมิภาค
1: ทุกภูมิภาคจากหินแปรก็ไปที
2: ่เราไปที่เขาสามมุก
1: ที่ผมได้พบอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ที่เขาสามมุกเนี่ยความตั้งใจอยากจะไปดูสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสายแร่กวอด
1: ครับ
2: แร่กวอดเนี่ยเราใช้ประโยชน์กันเยอะ
1: ครับ
2: คงเคยได้ยินบ่อยๆนาฬิกากวอด
1: คร
2: ับ แล้ววัตถุดิบต้นมันก็มาจากสายแร่กวอดนี่แหละครับ
1: ก็เอาชื่อของแร่ที่หินเนี่ยมา
2: ใช่ครับ
1: นาฬิกากวอดแร่กวอด
2: ใช่ครับอ
1: ะไรแบบนี
2: ้ปัจจุบันในวงการแพทย์ใช้ซิลิก้าเจลกันเยอะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าทั้งด้านเสริมสวยในการเติมแต่งอะไรสารพัดซิลิก้าเจลก็มาจากแร่กวอดตัวนี้
1: ที่จารย์บอกว่าไปอยู่ในจมูกของบางคน
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในจิ้มสุกอะไรบนใบหน้าอะไรเงี้ยนะ
2: นั่นแหละครับ
1: ฮะ
2: วัตถุดิบต้นก็แร่กวอด
1: ครับแล้วก็มาที่นี
2: ่ครับผมพูดอีกเรื่องหนึ่งก
1: ็
2: คือไอ้พวกโซลาร์เซลล
1: ์อ๋อฮะ
2: โซลาร์เซลล์เนี่ยวัตถุดิบต้นก็แร่กวอดน
1: ี่
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
1: เฮ้ยไม่กลัวคนจะไปสกัดหินแถวนั้นเอาไป
2: อ๋อที่บางที่เนี่ยเราห้ามทำอยู่แล้วครับเพราะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วแต่ว่าในบางพื้นที่ที่พอที่จะอนุญาตให้ทำได้เพื่อใช้ประโยชน์ของประเทศเราก็ให้ทำมาแล้วครับ
1: ครับแล้วจากเขาสามมุกก็มาที่นี่
2: ก็มาที่นี
1: ่ครับ
2: เพื่อมาเห็นการกระซ้อชายฝั่ง
1: ครับ
2: ที่มันรุนแรงจริงครับ
1: นี่ยังไม่ได้สอบถามเป็นไงกันบ้างฮะพอมาเห็นแล้วก็เห็นถ่ายรูปกันว่าตรงนี้เคยเป็นแนวพื้นดินอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วคงจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประสบการณ์กลับไปครับอาจารย์สมชายครับนี่เป็นการออกภาคสนามแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการนั่งเรียนทฤษฎีกัน
3: ครับครับ
1: เขาเรียนอะไรกันมาก่อนหน้านี้ฮะ
3: ก็เรามีโครงการนี้มัน4วันนะครับวันแรกก็จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีของทางอุตุนิยมวิทยา
1: เป็นทฤษฎีทางอุตุนิยม
3: ครับ
1: วิทยา
3: เพราะอุตุนิยมวิทยากับธรณีพิบัติภัยมันจะไปด้วยกัน
1: อ๋อ
3: นะครับแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นพิบัติภัยซึ่งพิบัติภัยนี่เราจะมีหลายหัวข้อ
1: ครับ
3: นะครับซึ่งในวันแรกเราก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใช่มั้ยฮะแล้วก็การกระซ้อชายฝั่ง
1: อ๋อ
3: นะครับแล้วดินถล่มแล้วรู้สึกนะครับ
1: ครับ
3: แล้วเรามาออกภาคสนามวันนี
1: ้
3: แล้วพรุ่งนี้เราก็ไปต่อ
1: พรุ่งนี้ต่อเรื่องอะไร
3: แผ่นดินไหวนะ
2: เรื่องสึนามิ
3: สึนามิ
1: ครับโอ้เป็นเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน
2: ใช่ครับ
1: เราคงจะเด็กๆคงจะถามครูเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหม
2: ใช่ครับซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือจะได้รู้ว่าก่อนเกิดสึนามิมันมีเหตุการณ์อะไร
1: ครับ
2: แล้วขณะเกิดถ้าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยควรจะทำตัวยังไง
1: ครับ
2: ถ้าภัยธรรมชาตินะครับคือถ้าเรารู้จักปฏิบัติตนผมเชื่อว่าสามารถรอดปลอดภัยจากไอ้ภัยเหล่านั้นได้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีเพียงกับภัยแผ่นดินไหว
1: ครับ
2: ซึ่งมันยากที่จะพยากรณ
1: ์
2: ยากที่จะทำนาย
1: ครับ
2: แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้วิธีปฏิบัติจริง
1: ๆครับ
2: นะฮะมันก็จะสามารถรอดปลอดภัยได้เพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นดินไหวที่รุนแรง
1: คร
2: ับ อาจจะไหวแบบสั่นบ้างทำให้คนตื่นเต
1: ้
2: นแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือพอตื่นเต้นแล้ววิ่งหนีกลัวกันไปณที่ใดที่หนึ่ง
1: แล้วอาจจะเหยียบกัน
2: เหยียบกันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต นี่คือสิ่งที่เรากลัว
1: ครับอาจารย์สมชายครับแล้วคุณครูที่มาอบรมเขาจะเอาไปถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนอย่างเดียวไหมฮะหรือว่าเขาจะไปขยายต่อให้เพื่อนครูด้วยกันในโรงเรียนใกล้เคียงหรือในเขตการศึกษา
3: ผมเราหวังอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาก็หวังแต่ยากนะครับเพราะวิชาที่เป็นวิชาที่เรียนมาในพื้นฐานนะครับผมว่าเขาไปสอนให้เด็กด้วยความเข้าใจก็เราก็ดีใจแล้วครับ
1: อืมงั้นหน้าที่ของเราก็ต้องสอนครูหลายๆรุ่นต่อไปเรื่อย
3: ๆยังต้องทำอีกครับ
1: ความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายแบบนี้มีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของอาจารย์ครับ
3: ก็เราได้ร่วมมือกันอย่างดีนะครับมันมาจากจริงๆแล้วมาจากสมาคมวิทยาศาสตร
1: ์
3: นะครับแล้วทางสมาคมเนี่ยก็มีนโยบายจัดอบรมครูมานาน
1: คร
3: ับ พอสพฐต้องการความร่วมมือทางนักวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร
1: ์
3: คณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปขอทางสมาคมก็มาช่วยทีนี้สมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์21มหาวิทยาลัยรวมทั้งกรมทรัพย์ด้วยอย่างคุณรศิษย์นี่ก็เป็นกรรมการอยู่ในทีมของเครือข่ายของสมาคมด้วยแล้วก็ร่วมมือกันมา
1: ก็มาให้ความรู้มาบรรยาย
3: คร
1: ับ นะฮะครับก็หวังว่าจะอย่างน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้กับเด็ก
3: ครับ
1: แล้วถ้ามีโอกาสที่เป็นเครือข่ายก็อาจจะได้ถ่ายทอดกับคุณครูด้วยกันเอง
3: ครับ
1: ครับนั่นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็หวัง
3: เราหวัง
1: ก็หวังใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเกิดสิ่งนั้นได้ในมุมมองของอาจารย์ฤศิลป์แล้วครับการที่ได้สัมผัสกับคุณครูกลุ่มที่มา3วันแล้วนะครับมีวันหนึ่งคิดว่าสิ่งที่เราหวังเนี่ยมันจะไปเกิดผลออกดอกออกผลไปถึงเด็กๆแล้วถึงเพื่อนครูท่านอื่นนะ
2: คือผมขอเรียนนะครับผมไม่ได้หวังนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: แต่ผมมั่นใจครับ
1: อ๋อมั่นใจเลย
2: มั่นใจ
1: พวกเราหวังใช่มั้ยแต่ว่ามั่นใจเลย
2: ผมมั่นใจครับคืออย่างงี้ครับครูที่มาร่วมโครงการ
1: คร
2: ับ เป็นครูที่มีความตั้งใจที่จะสอนสูง
1: อ๋อ
2: สังเกตมั้ยฮะวันนี้ช่วงนี้วันหยุด
1: คร
2: ับ เขาจะเสียสละมา
1: เป็นวันหยุดยาวที่เขาเที่ยวกัน
2: ใช่ครับนั่นแสดงถึงว่า1เขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้
2: สองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อยๆซึมซับองค์ความรู
1: ้
2: เขารู้เทคนิคแท็กติกเรื่องการสอนเราให้องค์ความรู้เข้าไปเขาจะผูกโยงสองเรื่องเขาได้รับองค์ความรู้แล้วเขาก็เอาแท็กติกเทคนิคไปสอนไปถ่ายทอดเขารู้นะครับว่าเขาควรจะสอนเครือข่ายของเขาอย่างไรปัจจุบันเกือบทุกโรงเรียนเกือบทุกเขตการศึกษาก็มีเครือข่ายของเขาเพราะฉะนั้นจากกลุ่มมาครั้งนี้50คนคนหนึ่งไปถ่ายทอดอีก20คนปีหนึ่งได้พันละนะฮะ
1: นี่ทำมั่นใจเลยนะฮะ
2: มั่นใจครับ
1: โอ้เราฟังเยอะเราก็ดีใจนะ
3: ครับ
1: ว่าอาจารย์สัมผัสจริงๆก
2: ับ ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ครับนี่ก็คงมีเพื่อนครูอีกหลายท่านที่ชมรายการอยู่แล้วไม่มีโอกาสแบบนี
3: ้
1: อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้แนะนำหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเชิญอาจารย์สมชายครับ
3: คือเรื่องข้อมูลนะฮะก็อย่างน้อยสุดเราก็มีมหาวิทยาลัยนะฮะที่สอนด้านธรณีวิทยาทางด้านเนี่ยนะครับโลกดาราศาสตร์อวกาศนะครับด้านธรณีวิทยานั้นเราก็มีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ
1: ่ไปหาได้เลย
3: ครับแล้วมีเขตมีหลายเขตด้วยนะครับได้ตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าอย่างเรื่องการอบรมเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอบรมที่เขตการศึกษาหรือที่จังหวัดนั้นๆและให้ครูเนี่ยได้เรียนรู้ในที่นั้นเองจะมีประโยชน์อย่างมาก
1: เพราะอาจจะมีหินลักษณะของดินของอะไรต่างๆที่เป็นสภาพภูมิประเทศในใกล้ๆโรงเรียนตรงน
3: ั้
1: นที่เราควรจะเรียนรู
3: ้คือผมเคยมีตัวอย่างนะฮะอย่างที่โรงเรียนตาครีเนี่ยคุณครูสามารถพาเด็กขึ้นไปดูเขาแล้วเก็บฟอสซิลมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์เด็กมัธยมต้นนะ
1: ครับ
3: แล้วพูดเรื่องฟอสซิลเก่งมากเลยแล้วเด็กคนนั้นสุดท้ายก็มาเรียนธรณีวิทยา
1: โอ้โหดีมากเลย
3: ผมอยากเห็นอย่างนั้น
1: การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
3: ครับครับ
1: ครับอาจารย์อยากเห็นอย่างนั้น
3: ครับ
1: ครับเราก็เชื่อมั่นว่าจะเห็นไหมอาจารย์
2: ใช่ครับในมุมมองของผมขอพูดในนามของกรมทรัพยากรธรณีนะครับคือกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาสู่ครูเนี่ยมาหลายปีแล้ว
1: แปลว่าพร้อมเลยถ้าครูจะเข้าไปหา
2: ไม่เราทำมาหลายปีแล้วครับ
1: ไปหาครูเองหรือว่าไง
2: เราไปหาครูครับ
1: ไปหาครูเองด้วย
2: แล้วเราเน้นในพื้นที
1: ่
2: เราต้องการให้ครูนะครับได้รู้จักแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
1: ครับ
2: เพื่อจะพัฒนาพาเด็กไปใกล้ๆครับ ร่วมกันพัฒนาก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเยอะที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร
1: ์
2: ปรากฏว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมีโครงการเกี่ยวกับธรณีวิทยามาโชว์ที่ส่วนกลางตั้ง8โครงการแล้ว8โครงการนี้ ป็นโครงการที่กรมทรัพยากรธรณีเคยไปคุยกับครูเคยไปสอนนะครับเคยไปบอกแล้วเขาก็เห็นดีด้วยเขาก็ร่วมมือเอาไปสอนเด็กไปฝึกเด็กจนกระทั่งเกิดโครงการดีๆขึ้นมาครับผม

0: ครับผมเห็นแล้วชื่นใจ
1: พี่นายอาจารย์ผมมั่นใจนะ
0: ครับผมมั่นใจครับ
1: แหมเราได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจเพราะที่เป็นวิชาที่ยากนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องมาเห็นของจริงต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงๆด้วยองความรู้ที่ได้ไปก็หวังว่าเครือข่ายที่เรานำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ในสาขาวิชาธรณีวิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่ครับส่วนสาขาอื่นๆก็สามารถนำเอาวิธีการทำงานของเครือข่ายไปใช้เพื่อให้เกิดเครือข่ายของวิชาที่ท่านกำลังสอนนะครับในกลุ่มสาระที่สอนหรือว่าจะไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือ Teachers Network ครับขอบคุณอาจารย์สมชายและอาจารย์เลิศศิลป์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งที่เราบอกว่าเรามั่นใจหรือแม้กระทั่งที่เราหวังอยู่นะครับกับเพื่อนครูทุกคนครับนี่คือ Teachers Network ครับรายการที่จะนำเอาเครือข่ายที่น่าสนใจมานำเสนอถ้าอยากชมตอนอื่นๆนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับผมและอาจารย์ทั้งสองท่านลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความหนามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกBT บวก C ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า ABC เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะเป็นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ ABC นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย
แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
3: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
4: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
3: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
5: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นปัญญา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บัสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้อง

0: เสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมาอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมา
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็น

0: รวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
0: ้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
1: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
3: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
1: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: to them.
1: Right.
0: Thai flag and Loi Ka Thong and the king is the important. I want to show about these two. Another student think about Tom Yam Kung too. Same in Bangkok, in Nong Khai. Something about currency of Thai, Thanabat in Thai. And this person, this student, I want to show this student. He never hand in my homework, but when I told them, what about you think when you meet the foreigner people in the future? He tried to draw for me. This is the first favor of him to me. look like he's elephant. I think it doesn't have elephant. It doesn't be elephant. And he have some different idea for the other students, such as Guan and Ed and Thai suit. Yeah, I think good for him. I think I will develop him to another skill in the ladder. Thank you.
1: Excellent. Thank you very much. Look at that, your student, his first homework assignment that he gave to you. And yes, now you have discovered what he likes to do, what he's interested in. And he thinks differently. He put different things in his bag. Excellent. And I just wanted to highlight that you, when one of your students said, can I just put it on my shirt or my dress? Of course, right? It doesn't have to be a bag. It could be anything. All right. Excellent. Thank you very much. Should we wrap up? Okay.
2: A quick wrap up. ค่ะ อาจารย์ฮะ รู้สึกว่า ไอเดียดีกันมากเลยนะคะยังดีใจมากเลยมันเป็นการแบ่งปันที่วิเศษมากเลยนะคะอาจารย์เชได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นแบ็คแล้วตอนนี้เริ่มออกมาเป็นแอคทิวิตี้แล้วนะมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะจากทางกรุงเทพก็ได้นำเสนอเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะคืออาจจะเป็นว่าสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะจะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนแคมป์ซึ่งตรงนั้นจะได้ทำกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะคะจะอาจจะเริ่มจากเรื่องของการไทยแดนซ์มีซูวีเนียร์รวมทั้งการจัดปาร์ตี้ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆทำให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหรืออีกหนึ่งความกิจกรรมก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของเอากีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะได้ออกกำลังกายเป็นการให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของกีฬาประจำชาติซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการและเมื่อหลังจากทำไปแล้วก็จะมีการให้นักเรียนแสดงจริงๆมีการแข่งขันจริงซึ่งก็คงน่าสนุกหวังว่าอาจารย์คงได้ถ่ายวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างนะคะส่วนทางหนองคายนะคะทางหนองคายก็ได้นำเสนอว่าอาจารย์ก็เสนอเป็นรูปของโครงงานเล็กๆเหมือนกันที่จะให้นักเรียนได้ทำบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรขอโทษค่ะอยากจะนำเสนออาหารประเภทไหนให้แก่เพื่อนในสมาชิกอาเซียนก็จะมีการเสนอหลากหลายเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานซึ่งพูดถึงในแง่เรื่องของการปรุงเรื่องของประเภทอาจารย์เชได้เสริมว่าเราอยากจะให้เด็กได้คิดเพิ่มเติมต่อไปคือนอกเหนือจากเรื่องของว่ามีอาหารส่วนประกอบอย่างนั้นให้นึกว่าทำไมถึงอาหารเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่เรากินอาหารประเภทนั้นเพราะอะไรและอาหารประเภทนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรอันนี้ก็ช่วยกันส่งเสริมต่อยอดความคิดของนักเรียนนอกเหนือจากที่ให้ทำโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องของนำเสนอสิ่งที่มองเห็นก็จะพบว่าก็คือในลักษณะเดิมที่อาจารย์เชได้นำเสนอตอนแรกว่าโปรเจกต์ควรจะต่อยอดไปถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกเข้าไปสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความคิดเห็นหรือความสำคัญของสิ่งที่เรานำเสนอนะคะส่วนทางหัวหินนะคะหัวหินอาจารย์ได้เพิ่งทำกับเด็กสดๆร้อนๆซึ่งน่ารักมากเกี่ยวกับเรื่องของ culture เรื่องให้เด็กได้นำเอา โดยให้โจทย์ว่าจะมีอาเซียนใน 2-3 ปีนี้นักเรียนจะเอาอะไรไปอวดเพื่อนก็ได้พบว่ามีความหลากหลายซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เคยทำมาเลยมาทำกันบ้านคราวนี้เพราะวาดรูปออกมาเป็นนั่นแสดงว่านอกเหนือจากจินตนาการแล้วซึ่งอาจารย์เปิดความคิดกว้างขวางไม่ต้องเป็นแบ็คจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ดิฉันดีใจก็คือเป็นการเปิดกว้างให้เด็กได้คิดแล้วดิฉันคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจัดกิจกรรมอะไรถ้าเราสามารถทำให้เด็กเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาพอใจแล้วสิ่งเขาทำด้วยความเต็มใจยังเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็อาจไม่เคยส่งการบ้านแต่พอให้วาดรูปหรือให้แสดงความคิดเห็นและอีกอันหนึ่งที่สะท้อนก็คือการบ้านนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าบางอย่างถ้าเราพยายามที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำอะไรที่มันเป็นความคิดที่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วเขาก็ทำอย่างมีความสุขมันจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาและถ้าเป็นไปได้นี้อยากอาจารย์ให้เด็กๆได้เขียนกำกับคำสักคำสองคำในแบกของเขาด้วยเพื่อเป็นการเสริมต่อยอดเรื่องของภาษาเข้าไปเพราะบางทีหนุ่มน้อยนั้นวาดรูปช้างก็ดูอาจารย์บอกเป็นช้างเราก็ดูไม่ค่อยจะออกเป็นช้างนะคะแต่ก็เขียน elephant ก็จะช่วยทำให้ภาพเขาชัดเจนเราอาจจะแนะนำเขาว่าเขียนกำกับแล้วเขาก็จะได้ภาษาไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: thank youAnd of course, something always important to think about is when we're doing these activities with our students and explaining it to them, is to keep in mind why is this important for them? What is it that they're going to learn from this? Always something to think about. So instead of answering this right now, we'll just think about it and keep in mind that it's always important to think about how this is beneficial for our students.So we're going to now focus on a thought project. And let me set it up for a little bit here. You are assigned, or your students are assigned, to interview people of a different culture and background. And so then you have to produce some kind of visual document of these interviews, and then you have to present it to class, or your students have to present it to class. So the questions to think about are, who would you interview?Or who would you have your students interview? Where would you go? What would you ask them? And what kind of visual document will this be that you will do? Or think about what your students can do? And so I'm going to show a very short clip. It's a much longer clip, but just an excerpt of it. And Khun Phum will have that ready. But we'll only play about 1 minute, 1 minute 30 seconds to give you an idea of howThis one student interviewed a few people. It's for an ESL class. So these are the different interviewees who speak different languages. Is the volume up high, I think? The volume? Yeah. There they are, different students.I think it's at a university.
3: Probably when I was 17. I learned to speak English when I was 10 years old.
4: I learned to speak English around the age of 4, before I came to the States.
5: I learned to speak both languages from birth, French and English.
6: I was 17.
7: Chinese.
3: I speak Polish, so...That's my native language.
4: Arabic.
5: From Canada. Yeah, I use English more than I do French, but French came first.
6: My native language is Korean.
7: Probably one and a half year.
4: A year and a half?
7: Yeah, a year and a half.
3: I would say probably like 5 to 6 months when I started communicating a little bit, but fully probably about a year.
4: It took me about a year of being in school here in the States.
5: Say it was progressive over my early childhood, I guess. It took me just as long to learn French as it did English.
6: 2 or 3 years.
3: Yeah, my mom speaks with a very hard accent, but you can understand her.
4: My family speaks English, yes.
7: Nah, at all. I think I'm the only child in my family.
6: Not really.
7: I think it's the vocabulary, it was totally different.
5: I think where the confusion comes in, especially when you speak two languages, is the tense, the past, present, and future tense. They're constructed differently throughout different languages, and learning two languages at the same time, that's where a lot of confusion came in.
1: Okay, so just an excerpt. This is an example of a video of a student interviewing other student, international students in the U.S. So I wanted to show this example because it's a visual document, you know, simple camera with a microphone and just talking, asking questions about their experience with the English language. So if you were to do a project and you had to interview people of different countries or one other country, who would you interview, what would you ask them, and how would you present it in class? So it's just a thought experiment that I'd like you to think about and then share, about 2 minutes.
2: อาจารย์ฮะอาจารย์ได้ดูวิดีโอแล้วนะคะงานที่เราจะทำกันก็คือลองคิดว่าถ้าเราจะต้องทำกิจกรรมนี้ในห้องเรียนนะคะเราจะมีการเสนอแนะนักเรียนอย่างไรเช่นว่าใครที่จะไปสัมภาษณ์ที่ไหนและจะมีคำถามอะไรที่จะถามรวมทั้งการที่จะนำมานำเสนอสิ่งที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วในชั้นเรียนค่ะ
1: Okay, so this time we'll start with Hua Hin, and then we'll follow up with Bangkok and end with Nong Khai. So Hua Hin, would you like to share what kind of interview would you do? Who would you interview, and how would you prepare this visual document? How would you present it? Video, poster, something else?
8: Morning again, everybody. Yes. To answer this question, like, who would you interview? I would interview tourists first. Tourists or worker in our country, like in restaurant. Yes, there are actually nowadays there are many.Foreign worker in the restaurant, mm-hmm. like from Myanmar sometime. Mm-hmm. So I know some, mm-hmm. so we can interview them.
1: Mm-hmm.
8: Yes, and mm-hmm. where would you go answer already? What would you ask them? What I would like to ask them is, yes, about culture specific, a focus onthe role of family. Yes.
1: Mm, yeah.
8: And what is their unique in culture? For example, in our culture, smile or why is unique, is the famous. I mean, foreigner know that. So what is theirunique culture. I mean, when they do that, then other country will know this is yours. Yes.
1: Okay.
8: And what kind of visual document would you prepare as a group? Yes, I will make a video as well because we can see their feeling and all of their explanation as well. And then we will have some more documents likePowerPoint when we interview them, and then we will search more information and then prepare the information in a PowerPoint. Thank you.
1: Okay, excellent. Thank you. Yeah, good idea. Also good thinking, fast thinking. right, interviewing tourists and workers here in Thailand.Specifically here you're saying restaurants because there are a lot of Burmese workers in restaurants. And you chose the theme of family, right? What is the role of family in your culture? And then you added the uniqueness in the culture. What makes your culture stand out from other ones? And again, also you wanted to do a video similar to the example that I showed.Okay, excellent. Thank you. And how about here in Bangkok? Yes.
9: First of all,

0: thoughts from the question that we have interviewed the foreigners. Yeah, thank you.
1: Thank you. Again, getting to know foreigners who visit Thailand, especially Nong Khai, there are many tourists there who also are probably doing some kind of visa run for Lao, right? But also it brings more tourists to Nong Khai, and asking those general questions, getting to know you questions, right? Small talk, chit-chat questions. All right, and also getting to know what it is that they're interested in Thailand. All right, thank you.
2: ค่ะสรุปก็คืออาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นปัจจุบันถ้าเป็นแถวหัวหินก็บอกว่าจะมีคนงานพม่าเยอะนะคะงะส่วนใหญ่ประเด็นที่จะเป็นการตั้งคำถามนอกจากคำถามทั่วไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของมีความหลากหลายมากทางหัวหินก็จะเสนอเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเรื่องของ uniqueness ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีให้เขาเห็นว่าประเทศนั้นๆมีความสำคัญอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้จะดีตรงที่ถ้าเราให้นักเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทีนึงถ้าใครได้รับมอบหมายไปดูของประเทศเนี่ยไปทําประเทศไหนๆนะคะตรงส่วนนึงก็คือเรื่องของทางกรุงเทพซึ่งจะเน้นเรื่องของการพาเด็กออกไปสัมภาษณ์จริงอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ว่าพาเด็กไปสัมภาษณ์ตอนที่อาจารย์สอนอยู่แถวโรงเรียนแถวหัวลำโพงก็ให้เด็กไปสัมภาษณ์แถวลำโพงย้ายมาแถวดอนเมืองก็มาสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตซึ่งพบว่าเด็กเขาสนุกสนานและได้รับประสบการณ์จริงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของเด็กด้วยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและของตัวนักเรียนเองนะคะทางหนองคายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลของการแบ่งปันนะคะเพราะหนองคายบอกว่าเมื่อฟังสองจากสองไซส์แล้วได้เกิดความคิดละว่าจะนำไปใช้เป็นโปรเจกต์เวิร์กให้เด็กไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยเน้นประเด็นเรื่องของการมาเมื่อไหร่มาอยู่นานเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือประทับใจอะไรทำไมถึงอยากมาแล้วก็จะให้นักเรียนทำเป็นโปรเจกต์โดยเป็นหัวข้อว่าทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองหนองคายนะคะยันขอฝากประเด็นนี้ว่าทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เชก็ได้ย้ำมาตอนช่วงต้นๆแล้วก็คือว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นักเรียนเรียนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของcultural sensitivity หรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมนะคะบางทีเราให้เด็กทำกิจกรรมไปโดยที่เราไม่ได้ให้เด็กมานั่งคิดตระหนักว่าสิ่งนั้นสำคัญยังไงเกิดผลอะไรมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อเข้าไปเจอชีวิตจริงเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่ถ้าเราให้เด็กมีการอภิปรายส่วนนี้เรียนคิดว่าก็จะช่วยเติมเต็มให้โปรเจกต์นั้นสำคัญและมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: Thank you. So we still have energy? Yeah? I think it's time to wake up some more. We have a little contest here. Okay? So think first. A contest between all the sites. But you only have 1 minute. Okay.What kind of jobs are needed now and will be needed more when EC opens in 2015? So each site, Bangkok, Hua Hin, Nong Khai, come up with as many jobs as possible, not the industry, don't say agriculture. You have to say like farmer, for example. So specific job, right? So list as many as you can. 1 minute. Go.Ding, ding, ding, ding, ding. All right. So which site? Okay, so count how many you have, right? And how many have more than five jobs? More than five. Which site? Hua Hin or Nong Khai? If you have more than five jobs. Oh, Hua Hin, we have one raising. Okay. How many do you have, Hua Hin? How many?How many do you have total?
3: Eight.
1: 8, okay?
0: Yes.
1: Can someone challenge 8? Does someone have

0: won't give the job title. And each site has to give this description, and another site has to guess the kind of job. Okay, 1 minute. Go. Just job description. Okay, ding, ding, ding. 1 minute up. All right, which site would like to give the job description first? Ready? Even if it's just 2 lines, 3 lines of job description, doesn't have to be fancy. Remember, it's a guessing game. One ready? I think we only have time for one site to do this. Only one site, Bangkok, Hua Hin, or Nong Khai? Okay, Hua Hin, yay. Okay, so job description. And so now Bangkok or Nong Khai,
1: yes.
0: You have to guess.
1: All right. All right.
2: The first one, the qualification. You need be able to work under pressure. Has a good command in English. And have service-minded.
0: Service-minded. Communication in English. Okay, so guess, Bangkok, Nong Khai guess. Okay, here, ding, ding, Bangkok. Oh, microphone.
3: A guide,
0: is that right, Hua Hin?
2: Yes, can be, but not really.
0: Not the full point, sorry.
2: Yes.
0: Okay, so not really. Nong Khai, do you have a guess?
4: Hotel reception.
0: Okay. Hotel reception?
4: Right.
2: Sorry?
4: Hotel reception.
2: Yes, can be.
4: Okay.
2: Yes, hotel reception or can be guest service agent. Yes.
0: So thank working you. In a hotel.
2: Yes, right.
0: Working in a hotel. Okay. All right, thank you. You know, this activity was quite short, and those three descriptions are quite short, right? If we have more detail, then you have a better idea. But since this is just a fun activity, right? You can make it longer. All right. So we don't have time for the other sites to give a description, but I just want you to think about how this you can apply in your classroom and how this is exploring critical thinking. We were sharing a lot about critical thinking today through culture and collaboration, but I want you to think very quickly and just any site answer, okay? Any site. How is this applying critical thinking? Any site would like to share right now. How is this activity applying critical thinking? Anyone would like to express even just initial ideas, very beginning ideas? How is this activity that you just did applying critical thinking? I guess that's what you're doing right now. Well, let's see. When you're thinking of jobs, right? If your students are looking at jobs, or if you're teaching your students how to read from media or newspapers or online newspapers, is this, you have to evaluate the information, right? You have to know the kind of skills you need. So it's about making judgments, making conclusions based on what you see. So I just gave you clues, right? Description. So now you have to think, what do I know from my experience? What do I know from what I learned? What this is, right? So you're stimulating some of your prior knowledge, and you're trying to pick which one you think fits the clues or the description. And then you make a guess, an inference, and then you evaluate this, and then you form a conclusion. That's applying critical thinking just from the activity. But now, think ahead of the activity. Think beyond the activity. With this is also practical. We have to look for jobs, right? Especially with AEC opening, there will be more jobs available, not just for Thais, but for foreigners also coming to Thailand, right? And Thais going to other countries, right? So our students have to be prepared in seeing how their skills can be used for this job. Right, so it's also critical thinking in life after school, right? And being able to read job descriptions well, and being able to understand what it is that they need. So in that way, it's applying critical thinking.
1: อาจารย์นะคะจะสรุปสั้นๆที่เราทำกันคือ guessing game เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำกันหลากหลายอาจารย์เชลอาจารย์เชสรุปตรงนี้ว่ากิจกรรมอันนี้ช่วยประยุกต์กับการcritical thinking ในห้องเรียนอย่างไรซึ่งได้ความได้ว่าจากการที่เด็กจะต้อง work out ตัวคำตอบมันเป็นส่วนที่ทำให้เด็กต้องคิดตัดสินใจนำเอาตัว clues หรือตัวโจทย์มาคิดแล้วใช้ประมวลจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอ่านจากภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อประมวลแล้วก็นำมาสู่คำตอบสุดท้ายนะคะซึ่งนอกเหนือจากการที่เด็กจะต้อง work out จากภาษาในห้องเรียนแล้วสิ่งที่สำคัญลงไปก็คือเหมือนเราเตรียมตัวให้เด็กทั้งสิ่งที่อนาคตข้างหน้าจะทำให้เด็กได้ระหนักว่าความสำคัญของทักษะที่เขาควรจะได้เพื่อจะนำไปสู่อาชีพที่เขาคิดว่าอยากจะทำหรือเตรียมตัวเพื่อจะทำในอนาคตอันใกล้ที่เราจะต้องร่วมภาคีกับ AEC อันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเสริมว่าตัวนี้เป็นส่วนที่ครูจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้วยการหลังจากทำกิจกรรมแล้วควรจะมาคุยกันแล้วก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยทำให้เขานึกถึงตัวเขานึกถึงทักษะที่เขาคิดว่าน่าจะต้องเตรียมตัวถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำอะไรในอนาคตด้วยค่ะ
0: Thank you So for your assignment or homework is to try and adapt this activityin your classroom. Whatever grade level you have, how would you adapt this activity, applying critical thinking with ASEAN and thinking of jobs or career or development in your classroom? How would you apply and adapt this? And we're going to continue with some more critical thinking and talk about creative thinking in the next session. But before we wrap up,I would like to mention that in your last session, session 6 in September, September 20, is the final project culmination. I will be talking about this more in the next 2 weeks, but your final project is basically you coming as a group of teachers here presenting via PowerPoint, video, whatever, right? You will be showing yourproject-based learning, and you will be sharing what kind of project will you have your students do that would incorporate all the 5 C's and how this is preparing them for ASEAN. That's your final project. It's something that maybe you are already doing with your students, or something that you are halfway doing with your students.Or something that you would like to do with your students. But it's a project for you as a group of teachers collaborating with each other. How are the 5 C's going to help in preparing your students for ASEAN? And you'll present it here where I'm standing, or in Hua Hin or Nong Khai where you are sitting, right? And you will have some kind of visual document or documents to prepare. So you are the stars for the last session. Be prepared.Okay, all right. Thank you very much for a wonderful session. We will continue next week, and I look forward to your more experiences from your classroom. ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ อาจารย์ฮะ อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์ช่วยกลับไปคิดนะคะว่าอาจารย์จะทำกิจกรรมอะไรกับนักเรียนในการประยุกต์สิ่งที่เราเรียนวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพและเรื่องของการที่จะนำไปสู่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะแล้วอาจารย์เชฝากว่าอาจารย์ช่วยกรุณาคิดถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงงานที่เราจะนำเสนอในวันสุดท้ายของการของซีรีส์นะคะคือเซสชั่นที่6ซึ่งอาจารย์จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันในทุกไซต์นะคะโดยที่อาจารย์เชย้ำว่าอาจารย์จะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์กำลังทำหรือคิดจะทำหรือทำไปแล้วก็ได้นะคะและขอให้เตรียมให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำมานำเสนอให้กับทุกๆ คนที่เข้ามาร่วมกันในรายการค่ะก็พบกันใหม่นะคะในวันศุกร์ที่23 สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นเซสชั่นที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่มั้ยครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่มั้ยครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี

ของเซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1

ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ